0: ธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กรมศิลปากรเพื่อ นำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันทร์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันทร์หอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
0: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัส

0: การที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
2: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
3: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ

0: ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
0: ขณะนี้เวลา7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้า าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Deutsche Welle ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักขวดดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
8: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติ จนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆ อยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะครับมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไตซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋ว จะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต่จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต่จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างกับผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
19: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
23: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้ว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
22: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
2: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยภายใน1ปีข้างหน้าครับ
22: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
3: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
4: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
3: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
3: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยะโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกริติกาสิริรัตนชาติสวท.ยะโสธรรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: ทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
8: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
7: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
9: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
7: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
10: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐาน แนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
5: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
24: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
11: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
24: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรามมินิสเตอร์ยูธลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
12: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมในโลกธรรมสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกระทำนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วข้อแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนา

ปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมะโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้าง
เป็น

่านมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือหนึ่ง
สุขสบายทางกาย 2. สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมี2 อย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำ3 อย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร
สองไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปสามใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศดินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหา
ครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคุณของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
1: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือก็เป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะมาเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
0: ็
1: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเสียดสีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็คือด้านกายภาพด้านกายภาพก็จะมีเจ็ดข้อด้วยกันที่สิ่งย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนาะในส่วนด้านที่สองก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่ห้าข
0: ้อ
1: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆให้กับคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
0: ะ
1: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามพระที่9ประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
0: คะ
1: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน
0: ั
1: ่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
0: ทุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันเลยค่ะคุณกบค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
0: ่
1: แล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่วันนี้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณกบค่ะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ของผู้สอนเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีครับวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้ และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
0: ุ
1: ณกบรู้ไหมว่าใช่ที่ต้องเรียนเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
0: ะ
1: ค่ะเด็กมา2โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป
0: ็นประจำก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปสอนอนุบาลพอวันพระออกมา
0: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
1: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พอ
0: โอ
1: ้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องแบ่งอนุบาลเราไล่กันเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป 2-3
0: ค่ะอ
1: นุบาลครั้งนี้คือที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6ใช่เราก็จะเรียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซึ่งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
0: ึ
1: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่หลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
0: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่านพ่อ
1: ก็ไม่น่าคุณโกกนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
0: ะ
1: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
0: ซ
1: ึ่งธรรมะที่พระที่เราโชคดีคุณโกกพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
0: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอ.
1: ค
0: ่ะ
1: พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านเจ้าว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าว่าวัดคลองใหญ
0: ่
1: ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
0: โอ้เหรอคะ
1: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100ตัวเพ
0: ื่
1: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
0: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
1: ไม่เอาคุณกบแน่น
0: อ
1: น
0: ค่ะ
1: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบท่านว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยท
0: ่
1: านและโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
0: ุ
1: กคนเป็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยใช่โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นใช
0: ่เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
1: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
0: มันต้องใช้เวลา
1: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม่ว่า
0: แค่
1: จะต้องโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้เด็กแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะเรียนที่บ้านนะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
0: มันก็
1: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
0: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรม ของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณ
0: ครู
1: ห้าด้านที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะห
0: ้
1: าด้าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติเมื่อจะเด็กอามาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มไหว้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะเข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
0: ค่ะ
1: เพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานนะคุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดี
0: ค่ะ
1: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
0: ค่ะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
1: คุณกบเป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบคะในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบคะ
0: ค่ะ
1: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจสมมติว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
0: ้
1: แต่ในการสอนของเขาครูจะต้องมีความเมตตาธรร
0: ม
1: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
1: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กคุณจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกแล้วเขาอยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่
0: ะ
1: เพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนา
0: ะ
1: รักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องสร้างหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กจะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กชั่วในประถมใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยม เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสุด
0: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
1: ้ต้องคุณกุ๊กคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นคุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านของมะนาวก
0: ็
1: ได
0: ้
1: นำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
0: ะ
1: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนา
0: ะ
1: รางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
0: ่
1: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือหน้าด้านกับอัตลักษณ์ที่เก้าประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่ห้าก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ไหมครับ แล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคือกบ
0: ค่ะ
1: เพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นประธานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
0: ะ
1: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่เนี่ยซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองช
0: ื่
1: นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
0: ม
1: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบนำมาใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูเขามองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิถีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
0: ็
1: นไหมคะเพราะเป็นวิถีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทางเข้าเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงความคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่จริง
0: ๆใช่
1: คือเปลี่ยนจุดในการพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
0: ็
1: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธชั้นจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ OBCA Award คุณครูคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีกรอบการประเมินเลยแล้วก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณคร
0: ู
1: ในการประเมินนี้นะคะแล้วก็IDA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสไงคะคุณกบ
0: คะ
1: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัล เร็วๆนี้ก็คือ OBEKE Award
0: โอ้ค่ะโอ้ยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270 ล้าน 369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมณฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
8: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรมประจำ

Namo Ratanatayasa. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงทองห้องเกหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดตาธรรมะมาคลายหม่นหมองกล้องกมลขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณมีคุณอำนาจจันประนดช่างเทคนิคตำนานการปฏิบัติหน้าที่ทาง

สถานีท่านผู้คงใจเรียนผู้ใกล้ธรรมทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกับผมผู้ดำเนินรายการนาฏศาสตร์ตถากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายสวยแผ่หลักธรรมร่วมการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้ก็จะได้นำหลักธรรมไม่ไกลตัวมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อพิจารณานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนของตนตามสมควรแก่โอกาสรายการที่ว่านี้ก็คืออนุสสติอนุสสติคืออารมณ์ที่ควรระลึกติดประการอารมณ์ที่ควรระลึกติดประการนั้นมาในจะอานุสติผสมมาภาคของวิสุทธิมรรคหน้า205 247หน้า247ครับก็มีอยู่10ประการอนุสติอารมณ์ที่ควรระลึก10ประการได้บรรยายไปแล้ว4หัวข้อด้วยกันคือพุทธานุสติอารมณ์ที่ควรระลึกอันที่หนึ่งคือคุณของพระพุทธเจ้า9ประการย่นลงมาเป็น3ประการก็ได้ขยายความไปแล้วแล้วก็ธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมออกประการก็ได้ขยายความไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นสังขารุสติก็ได้ขยายความไปแล้วระลึกถึงคุณของพระสงฆ์9ประการเหมือนกันแบ่งเป็นคุณฝ่ายเฉพาะตอน4ข้อและแบ่งเป็นกวายเพื่อคูณแก่ชาวโลก5ข้อและประอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ขยายความเรื่องศีลานุสติแต่เลือกถึงคุณเจ
ึงศีลของตนระลึกถึงศีลของตนว่าน่าปลื้มใจหรือไม่น่าปลื้มใจถ้าศีลที่รักษาดีแล้วก็เป็นศีลที่น่าปลื้มใจแต่ถ้าศีลรักษาไม่ดีถ้ารู้บ้างด่างต้อยบ้างก็ไม่น่าชื่นใจก็ได้บรรยายไปแล้ววันนี้จะได้บรรยายในข้อที่5ข้อที่ว่าจากานุสติจากานุสติจะเลือกถึงการที่ตนบริจาคแล้วการเลือกถึงการที่ตนบริจาคแล้วแล้วก็จากทานสติคำว่าทานแปลว่าการให้ทานแปลว่าการให้การให้นั้นมีกว้างขวางออกไปทานเล็กๆน้อยๆเป็นทานบารมีทานที่หนักหนักหน่อยก็เป็นทานอุปบารมีทานที่เยี่ยมยอดเรียกว่าทานปรมัตถบารมีทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีทานนี้ยิ่งใหญ่มีคุณไม่น้อยเลยมีคุณไม่น้อยเลยที่ทรงบัญญัติการบัญญัติการให้ว่าเป็นบารมีนั่นก็คือว่าบารมีแปลว่าเครื่องให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานบารมีเครื่องให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานทีนี้การให้ทานก็เพื่อกำจัดเสียซึ่งความหวงแหนซึ่งความตระหนี่ขี้เหนียวถ้ายังมีความหวงแหนอยู่จิตนั้นยังมีความหวงแหนอยู่จิตนั้นยังมีความตระหนี่อยู่จิตนั้นยังมีความโลภอยากได้เข้ามาหาตัวอยู่ก็จะให้ทานไม่ได้ความตนีนั้นเป็นมนทินในมนทิน16ข้อมนทินแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องกั้นเครื่องเหนียวรั้งเครื่องปกปิดมนทินเครื่องเศร้าหมองคือเศร้าหมองใจใจที่ไม่อยากให้ใจที่ตระหนี่ใจที่หวงแหนเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่โลภอยากได้ของเขามาเป็นของเราเป็นใจที่เศร้าหมองแต่ใจที่เสียสละมีจิตคิดจะให้นะมีจิตคิดจะให้มีจิตเสียสละ
ก็เป็นใจที่เริ่มจะขาวเริ่มจะสะอาดเมื่อบริจาคไปใจก็ยิ่งสะอาดเมื่อให้ไปใจก็ยิ่งโผ่งแผ้วนี่เรียกว่าการให้เป็นการชำระมนต์ทินการให้ที่ถูกต้องนะการให้เป็นการให้ที่ชำระมนต์ทินทางใจแต่การให้เพื่อปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปรารถนาแห่งวัฏสงสารการเวียนตายเย็นเกิดยังไม่จัดเป็นการหน้าที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่นั้นการให้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศบารมีสามสิบทัศอุปาทานบารมีสิบบารมีธรรมดาสิบบารมีอุปปาบารมีสิปรมัตถบารมีสิทรงตาทรงบำเพ็ญถึงทานปรมัตถ์ทานปรมัตถ์นี่คือเสียสละได้ของที่รักที่ใกล้ตัวที่สุดพิมพาทันพิมพาราหุลก็สละได้ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรพระนางมัตสีภรรยากับสองพี่น้องกันหาจารีสองพี่น้องคณาจารีก็สละได้เพื่อหวังอะไรก็เพื่อหวังพระโพธิญาณเมื่อตาจูชกมาขอคณาจารีกุมารทั้งสองก็แอบฟังอยู่แล้วก็ไม่อยากไปกับตาจูชกก็วิ่งลงไปซ่อนอยู่ในสาบัวโยแต่หัวนิดหน่อยพระองค์ก็ทรงกวักมือเรียกลูกทั้งสองขึ้นมาจากสาบัวนั่นว่าขึ้นมาเจอลูกขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มว่าอย่างนั้นขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญบารมีของพ่อให้เต็มพระองค์ก็จะพระกัณหาจารีสองพี่น้องได้ยินก็ไม่ได้เป็นเด็กดื้อก็ได้ขึ้นมาจากสระบัวนั้นยอมตัวซะโดยดีที่จะให้พระบิดามอบให้ตาจูชกตาจูชกก็เอาเชือกผูกมือเด็กทั้งสองเมื่อเด็กร้องควรกลางไม่อยากจะไปจากบิดาทั้งสองจากมารดาตาจูชกก็ใช้ไม้เรียวฟาดเอาเพี้ยนเอานะใจมาเดียวว่าเอาเช่นเอาต่อหน้าพระเวสสันดรพระนางมัตสี
พระเวสสันดรพระนางมัตสีก็ไม่กิ้วไม่กิ้วตาสูงศกไม่โกรธตาสูงศกปล่อยหน้าตาสูงศกตามเดชโชคประมอบให้แล้วอันนี้เรียกว่าทานห้าทานแบบนี้ให้เพื่อยังบารมีสิทธัสสะให้เต็มเลยเรียกว่าทานบารมีเป็นทานปรมัตถ์และที่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ยังประกาศว่าใครอยากได้ดวงตาก็มาขอได้พระองค์จะพักดวงตาสดสดให้เลยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังทำได้ไหมอย่างนี้ทำไม่ได้ก็เรายังมีบารมีน้อยให้ลูกก็ไม่ได้ให้เมียก็ไม่ได้ให้ดวงตาก็ไม่ได้ใครจะมาขอสีตาก็จะตัดให้ให้เอาไปเลยสีตาเราทำได้ไหมเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างบารมีอย่างพระองค์พระองค์สร้างบารมีสี่อสงไขยยิ่งเราแสนโตแสนกับจึงยังบารมีสิบทัศน์ให้เต็มทานบารมีเต็มศีลบารมีเต็มเนตมะบารมีเต็มวิยะบารมีเต็มสัจจะบารมีเต็มสันติบารมีเต็มสันติเมตตาสันติบารมีเต็มเมตตาบารมีเต็มเมตตาบารมีเต็มเต็มในเอกวาตานปรมัตถบารมีจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่มีได้สร้างบารมีอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ให้ทานตามกำลังตามความสามารถที่เราจะทำได้ตามกำลังตามความสามารถที่เรามีอยู่ของที่เรามีอยู่ให้ของมีของดีก็ให้ของดีมีของปอนก็ให้ของปอนมีของปานกลางก็ให้ของปานกลางให้ตามกำลังศรัทธาให้ตามกำลังครับสิ่งของที่มีอยู่ให้แก่สัตว์บ้างให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากบ้างให้แก่คนเดือดร้อนต่างๆบ้างถวายแก่สัตว์วิจุสามัญเองบ้างทำไว้เรื่อยๆทำไว้บ่อยๆเพื่อเป็นเพื่อเป็นจาคานุสติระลึกถึงการที่ตนบริจาคไปเวลาเจ็บเวลาใกล้จะถึงมรณะสมัยมรณะสมัยหมายถึงว่าใกล้จะสิ้นลมหายใจก็มาเลยถึงฐานนั้นที่ตอนได้กระทำมาแล้วมีความเอิบอิ่มมีความเบิกบานมีความเข้มชื่นใจไม่เศร้าหมองเมื่อดับจิตลงไปในขณะนั้นก็จะไปตัวสุขติอย่างน้อยๆก็ไปตัวมนุษย์ส
รียกว่ามนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่ไม่ลำบากยากจนเคยให้การตัดเคยให้การคนทั่วไปเคยถวายรับบิณฑบาตแต่ประสงค์เคยตักบาตรทำบุญตักบาตรเคยไปวัดวันพระวันอุโบสถไปถวายทานทุกวันพระทุกวันอุโบสถเมื่อจวนใกล้จะสิ้นลมหายใจเรียกว่ามรณะสมัยสมัยที่ถึงแก่ความต้องพัดพรากจากร่างนี้ไปก็จะเกิดเรียกว่าอุปหานิมิตนิมิตฝ่ายดีมาปรากฏนิมิตฝ่ายดีมาปรากฏเห็นวิมานสวยๆเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆเห็นทางไปโล่งไปสบายเห็นแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นนิมิตฝ่ายดีเมื่อดับจิตก็จะไปสู่สุคติก็เลยว่าจุดตีปั๊บก็ไปเข้าท้องคนที่มั่งมีสีสุขคนที่มีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วก็มีเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็มีหรือให้สูงไปกว่านั้นเป็นถึงอำมาตย์เป็นถึงพระราชาก็มีก็แล้วแต่บุญกรรมแล้วแต่ผลศีลผลทานที่ตนได้กระทำไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์นี้อันนี้เรียกว่าจากานุสติให้ทานเป็นอาทินก็จะไปสู่สุคติได้จากานุสติเราถึงการที่ตนบริจาคแล้วให้แล้วสูงขึ้นไปกว่านั้นเคยทอดผ้าป่าเคยทอดจักรินถวายผ้าพระกาสินถวายใจจีวรแด่พระสงฆ์อะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นมหากาตาทานนะเป็นทานที่เป็นบุญใหญ่เป็นทานที่มีผลใหญ่สังฆทานก็ดีเป็นทานที่มีบุญใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ป่าพระบางสุคนก็เป็นมีบุญมีกุศลมากกฐินทานการถวายป้าพระกาสินหรือป้ากาสินทั่วไปก็มีบุญมีอานิสงส์มากสามารถที่จะเป็นอารมณ์ในมรณะสมัยได้หรือแม้ไม่ใช่มรณะสมัยยังมีชีวิตอยู่คิดถึงผลทานที่ตนบริจาคคราใดมีความสุขใจในเวลานั้นในขณะนั้นก็ทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขทำอะไรก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่ลำบากไม่คับแคบไม่คับแค้นไม่เศร้าหมองนี่เป็นผลของทานมีความสำคัญและฐานนั้นก็ทำจุลโลกให้อยู่ได้ด้วยนะฐานนี่ทำจุลโลกให้อยู่ได้ด้วยสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารหมูหมากาไก่นก
ในอากาศปลาในน้ำสัตว์ทุกชีวิตแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ต้องการอาหารทั้งสัตว์ทั้งหลายต้องการอาหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปถึงมนุษย์ทั่วไปอยู่ได้ด้วยอาหารดังนั้นอาหารจึงเป็นอาการง่ายอาหารก็เหมือนการง่ายชีวิตอายุวันน่าสุขาภาละอายุจะอายุยืนอยู่ได้อยู่ข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีได้ก็เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้ด้วยน้ำส่วนประกอบอื่นเองก็ยารักษาโรคยาแก้ไข้แก้เจ็บปวดที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มไปจนถึงยวดยานพาหนะต่างๆที่เราให้ได้บริจาคได้ก็ล้วนแต่เป็นทานทั้งนั้นเป็นทานองค์ประกอบทั้งนั้นและทานนั้นย่อมผูกมิตรไมตรีไว้ได้ถ้าตั้งมิตรานิคันนาสีผู้ให้ย่อมผูกมิตรไมตรีย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักให้ตัดตัดก็รักให้คนคนก็รักแม้แต่โจรที่จะมาปล้นพอได้รับการแล้วก็ไม่คิดจะปล้นแล้วยกพวกกลับในสมัยก่อนมีโจรจะประกาศว่าจะไปต้นวัดจะไปต้นวัดเอาของมีค่าในวัดของมีค่าในวัดก็มีนะก็จะไปต้นบางวัดก็จะมีเอาของเงินทองอะไรเยอะแยะหมดนะรวมประกาศว่าจะไปต้นสมภารเจ้าวัดกาลาดให้เตรียมกับข้าวปลาอาหารว่าต้นรับพวกโจรพวกโจรเที่ยวปล้นก็เกิดความหิวไปในวัดได้รับอาหารจากพระสีระก็เลยกลับใจไม่ต้นกลับช่วยดูแลรักษาของวัดซะอีกอันนี้เป็นตัวอย่างแม้แต่โจรยังกลับใจได้ด้วยทานฉะนั้นทานจึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเราจะระลึกถึงทานได้ก็ต้องทานที่เราทำไว้เองหรือเราร่วมกันทำกับคนเป็นกลุ่มกลุ่มก็มีทำไว้เองส่วนตัวก็มีก็เราต้องเก็บไว้ในใจนึกไว้ในใจอาจารย์เราได้ก็นึกไว้ในใจว่านี่เป็นบุญที่เราได้สั่งสมไว้การลึกถึงบุญบ่อยๆถึงทานบ่อยๆแล้วทำได้เรามีความเสียสละเพิ่มขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนดีงามทานนั้นเป็นลิ่มสลักเป็นเหมือนลิ่มสลักที่หัวเรารถรถจะวิ่งไปได้เพราะลิ่มสลักมันยังตึงแน่นอยู่รถจึงวิ่งไปได้ถึงที่หมายทุกภาระไปได้ถึงจุดหมายปลายทางการใดทานก็ฉันนั้นเหมือนลิ่มสลักนั่นแหละนะ
เราให้ทานเราบริจาคทานหรือเราสละบริจาคแม้แต่เสียภาษีอากรให้แก่ชาติทำบุญในศาสนาเสียภาษีอากรให้แก่ชาติบ้านเมืองช่วยเหลือคนตกทุกข์ใจยากเมื่อได้รับความเดือดร้อนด้วยน้ำท่วมด้วยไฟไหม้ด้วยแผ่นดินไหวด้วยพายุพัดอะไรก็ตามที่เขาตกทุกข์ใจยากเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมถูกพายุพัดแผ่นดินไหวเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอดอยากยากจนบริจาคน้ำก็ดีข้าวก็ดีวัตถุสิ่งของก็ดีข้าวปลาอาหารแห้งก็ดีล้วนแต่เป็นทางที่ให้เราระลึกถึงทั้งนั้นเป็นราคานุสติได้ทั้งนั้นนะอันนี้สำคัญแล้วก็ช่วยให้โลกอยู่ได้เหมือนโลกเราเหมือนริมสลักที่โลกเราก็ช่วยให้โลกอยู่ได้ช่วยให้คนที่ลำบากดีขึ้นได้คนอดอยากก็หายอดหายอยากสามารถประกอบกิจหน้าที่การงานช่วยตนได้ในการต่อไปโลกก็อยู่ได้พระองค์จึงเปรียบตาหน้าเหมือนริมสลักที่อบเรารถดีจริงๆทานนี้ดีจริงๆยาดูบินทานแม่มีประมาณน้อยมาเราให้ทานเล็กน้อยแต่ไม่มีผลให้ทานเล็กน้อยก็มีผลเทพธิดาท่านหนึ่งเคยถวายข้าวตอกแก่พระปัจเจกโพธิ์หญิงชาวนาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากก็พวกข้าวตอกเก็บไว้กินบ้างในบ้างในน้ำนาของตนทีนี้พระปวินทบาทพระปวินทบาทแต่พระองค์นั้นก็เป็นพระปัจเจกับพุทธปัจเจกับพุทธะหมายความมาผู้บรรลุธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วเป็นพุทธะแล้วเรียกว่าปัจเจกพุทธะแต่ว่าสอนใครไม่ได้เพราะไม่มีสติปัญญาที่สั่งสมไว้บอกทำเปล่าทำอะไรใครไม่ได้หมดกิเลสแนะนำผู้อื่นไม่ได้นั่นเองแต่ว่าปัจเจกพุทธปัจเจกพุทธที่จะเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติจะเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ายังไม่อุบัติแต่พระปัจเจกพุทธวันหนึ่งก็ไปบิณฑบาตบ้านหญิงชาวนาดังว่าหญิงชาวนาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มีแต่ข้าวตอกที่คั่วไว้นะที่ทำไว้ในน้ำนาก็เอาไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วพระก็ไม่ได้ให้พรอะไรมากนะไม่ได้อ่านก่อนอะไรมากน่าแต่ความอิ่มอกอิ่มใจที่ตอนแรกกระทำไว้เท่านั้นหลังจากใส่บาตรนั้นแล้วอยู่มาไม่นานก็ถูกงูกัดถูกงูเห่านาตัดเสียชีวิตใกล้ๆน้ำนานั่นเอง
ในว่าเจอทนพิษไม่ไหวล้มลงถึงแก่ความตายในขณะนั้นมีอาการเหมือนกับว่าหลับไปมีอาการเหมือนกับว่าหลับไปแล้วตื่นขึ้นตื่นขึ้นในวิมานหลังหนึ่งวิมานนี่วิมานบนสวรรค์ว่าอย่างนั้นนะวิมานนะบนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ตื่นขึ้นบนในวิมานหลังหนึ่งที่ประดับประดาไปด้วยข้าวตอกท่านผู้กวางลองจินตนาการดูว่าบ้านเล็กๆสวยงามแล้วมีข้าวตอกประดับทั้งหลังก็น่าจะสวยอยู่เหมือนกันนะเรียกว่าวิมานข้าวตอกลองจินตนาการดูว่ามีบ้านหลังเล็กๆจากปูนอย่างดีแล้วมีข้าวตอกหรือปูนซีเมนต์ทำใต้ๆข้าวตอกไปแล้วติดตัวโดยรอบอ่ะจะสวยขนาดไหนก็อยู่ไปเกิดในวิมานข้าวตอกในสวรรค์ชั้นนิมบาติอันนี้ก็แล้วอยู่ในสวรรค์นั้นหลายร้อยปีนะมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระโมคคัลลามีฤทธิ์มากคู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากในว่าพระสารีบุตรสามารถคำนวณเมล็ดผลที่ตกลงมาทีละคราวทีละหาได้ว่ามีเท่าไหร่กี่เมล็ดคำนวณได้เลยนะว่าอย่างนั้นนะนั่นคือปัญญาของพระสารีบุตรส่วนพระโมคคัลลานั้นได้ยกย่องว่ามีฤทธิ์มากพระโมคคัลลาทรงฤทธิ์มหิโสเนี่ยนักศึกษาพระที่เรียนนักธรรมชั้นโตก็จะคล่องอ่ะสาวก40สาวก80มีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ภาษาลีบุตรที่ปัญญาญาณพระโมคคัลลาทรงฤทธิ์มหิโสมีฤทธิ์มากก็วันหนึ่งท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ไปเที่ยวในสวรรค์เที่ยวไปในสวรรค์ก็ไปเจอนั่นเจอนี่เจอนู่นเจอวิมานนั่นวิมานนี่ก็ไปสะดุดตาที่วิมานเข้าตอกนะไปสะดุดที่วิมานเข้าตอกแล้วเห็นเทพธิดาพูดเลยโฉมสวยงามมากเป็นเจ้าของวิมานนั่นวิมานเข้าตอกสวยงามมากก็ถามมาน้องหญิงเธอได้ทำบุญอะไรไหว จึงได้มาเกิดในวิมานเข้าตอกที่สวยงามอย่างนี้เทพธิดาก็เสียมอายก็มานึกว่าตอนไม่ได้ทำบุญอะไรไว้มากอยู่ในมนุษย์ก็ไม่ได้ทำบุญอะไรไว้มากก็ทำบุญแค่นิดหน่อยเท่านั้นคือครั้งหนึ่งได้ถวายข้าวตอกแต่พระปฏิกะโพธิ์เท่านั้นแหละ
ทีนี้พระโมกขัลลานะเห็นว่าเธอเหนียมอายก็ย้ำไปว่าดูก่อนเธอจังบอกเธอไม่ต้องเหนียมอายเธอก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรมากเจ้าข้าได้ทำบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยแต่ถวายข้าวตอกดังที่กล่าวแล้วเนี่ยแต่ก็เสียพวกของเดียวหลังจากนั้นฉันก็ถูกงูกัดตายแล้วก็ได้มาเกิดในวิมานหลังนี้นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านอย่าดูหมิ่นฌานที่ท่านทำแล้วแม่เล็กน้อยฌานที่ทำแล้วเล็กน้อยนั่นมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากจะดูหมิ่นฌานแม่นิดหน่อยที่ให้แก่สัตว์ก็ดีให้แก่มนุษย์ทุกศีลก็ดีให้แก่มนุษย์มีศีลก็ดีให้แก่พระเนรทุกศีลก็ดีให้แก่พระเนรมีศีลก็ดีถวายแก่พระโสดาสกิทาคาอนาคาอนาคามิก็เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ถึง500ชาติอายุยืน500ชาติผิวพรรณผ่องใส500ชาติมีกำลังวังชาไม่มีโรคไปใกล้เจ็บใน500ชาติมีสติปัญญามีกำลังวังชามีอายุมีวันนะมีความสุขไม่มีโรคไปใกล้เจ็บมีความสุขมีปฏิภาณคือมีปัญญาไหวพริบจะเลี้ยวฉลาดในย่าร้อยชาติอายุวันนะอายุยืนวันนะผ่องใสอายุยืนนั่นคือว่าการให้ทานก็ต่อชีวิตให้กับผู้อื่นตัดอื่นมันผู้อื่นต่อชีวิตอายุยืนวันหน้าของใจผิวพรรณก็เกิดจากอาหารสุขความสุขกายความสุขใจความไม่มีโรคไปได้เจ็บไม่หิวไม่กระหายก็เกิดจากอาหารอโลกยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอย่างยิ่งชีกัจจาปรมาโลราอาทีกัจจาปรมาโลกาตามหิวนี่แหละโรคอย่างยิ่งนะตามหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะทีกัจจาแปลว่าหิวปรมาอย่างยิ่งปรมาโลกาโรคเป็นโรคอย่างยิ่งทีกัจจาปรมาโลกาตามหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมีพระเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธดำรัสความหิวเป็นโรคอย่างนี้ความกระหายเป็นโรคอย่างนี้ฉะนั้นเราให้ทานนี่เป็นการช่วยดับความหิวให้แก่ตัดเตือนให้แก่บุคคลอื่นดังกล่าวฉะนั้นอานิสงส์ของทานเป็นเรื่องสำคัญการที่เกิดให้ทานแก่ตัดแก่บุคคลก็ไปก็ให้คิดถึงการที่ตนให้ไว้นั้นทุกวันทุกคืนแล้วปรารถนาว่าด้วยอำนาจบนศีลด้วยอำนาจบนทานขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงตามมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติก็ย่อมได้ตามปรารถนานั้นฉะนั้นจาคานุสสิการระลึกถึงคุณการระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วจากทานุสสิระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วว่าในใจ
ก็จะเป็นการระลึกที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการระลึกที่เป็นความดีความงามเป็นความระลึกที่นำมาถึงความสุขกายสบายใจและจะทำให้มีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สมมาตรตามปรารถนาที่ตนต้องการครับก็การบรรยายก็หมดเวลาใกล้จะหมดเวลาก็ขอยุติหลงว่าสิ่งเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความสุขความเจริญในฌานพึงบังเกิดมีเดชท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไปเลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เขาสั่งมาให้เลือกชิม

ฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz

สสวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์สิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปั๊บปั๊บดาดาปั๊บปั๊บดาดาสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเดชพัฒน์มั่นคงหันรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนว่ารายการแบบนี้นะครับก็มาติดตามเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งมีเครือข่ายที่น่ารักหลายสถานีเลยไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงนโยบายที่น่าสนใจของทางรัฐบาลก็นำมาฝากให้ในรายการนี้เช่นกันนะครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆต่อกันครับแน่นอนครับคุณผู้ชมคุณฟังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะต้องเน้นย้ำในช่วงฤดูฝนนะครับและนี่ก็เข้ามาสู่ในช่วงกลางฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับช่วงปลายฤดูฝนแล้วเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยฝนยังไม่ตกหนักมากนะแต่ว่าพอเข้าเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข่าวเรื่องน้ำท่วมหนักฝนตกหนักนะครับภาคใต้เองก็เริ่มอึมครึมแล้วเช่นกันแต่ยังไม่มีในเรื่องของสาธารณภัยใดๆนะครับเราก็ยังคงต้องมีการติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลที่สำคัญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะครับทางสธนช.เนี่ยได้มีการออกประกาศเรื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่13กันยายนก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับช่วงเวลาของ9ถึง13กันยายนและแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้มีการติดตามคาดการณ์สถานการณ์สภาพดินฟ้าอากาศนะครับก็มีการตรวจสอบพบร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยที่เข้าสู่ความกดอากาศต่ำแล้วก็มีกำลังแรงในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับแน่นอนว่ายังต้องมีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีในจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดระนองอำเภอกระบุรีอำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็ที่จังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรีตะโกป่าแล้วก็กระปงนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุเก็บกักนะครับนี่ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็คือส่วนของภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเห็นได้ว่ามวลฝนเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวจากในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่ของภาคใต้แล้วเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอไปติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

ในพื้นที่ของเราเร็วๆนี้คุณผู้ชมก็ฟังรีบโปรโมทกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งประจำปีนะครับสำหรับงานเปตะเฟสติวัลที่อยู่ในห่วงเวลาของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งแน่นอนว่าเปตะเฟสติวัลเนี่ยเปตะเฟสติวัลในของทุ่งสงเนี่ยปีนึงมีหนเดียวนะครับเป็นงานใหญ่ของทุ่งสงที่จะกลับมาแล้วกับงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3เป็นงานประเพณีเดือน10ของพี่น้องชาวทุ่งสงครับงานจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับ27กันยายนถึง11ตุลาคม2569จัดเต็มๆเลย15วัน15คืนที่หลาดยิบทุ่งสงครับมาครบเลยทั้งกินทั้งเที่ยวชมการแสดงดนตรีกิจกรรมแล้วก็สีสันวัฒนธรรมของภาคใต้สนุกแน่นทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนครับมาชวนพี่น้องในพื้นที่นะครับนักท่องเที่ยวในต่างพื้นที่มาชวนคนสนิทเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวนะแล้วก็มาเจอกันได้ครับในงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3งานนี้อย่าพลาดนะครับเพราะว่าพลาดทีต้องรออีกปีหนึ่งเลยทีเดียวครับเน้นย้ำนะครับ27กันยายนถึง11ตุลาคม2569ที่หลาดยิบทุ่งสงครับกับงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3นั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็เขาเรียกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำจัดมลพิษอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พลังงานในอีกทางหนึ่งนะครับกับงานโครงการดีๆนะครับ West to Wow ปลุกพลังเปลี่ยนนครเมื่อขยะไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์นะครับแน่นอนว่าขยะเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแปรรูปไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับในหลากหลายเรื่องราวเลยซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ได้การเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆมาเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานรวมไปถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองที่น่าอยู่นะครับผ่านงาน West to Wow ปลุกพลังเปลี่ยนนครครับเปลี่ยนนครนะครับ West to Wow ปลุกพลังเปลี่ยนนครจะมีขึ้นในวันที่17ถึง19กันยายน2569นะครับที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นพื้นที่ที่เปิดนะครับแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่าผ่านงานออกแบบสิ่งประดิษฐ์คลิปวิดีโอสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมด้านการจัดการขยะครับ3เวทีแห่งการเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับ3เวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเวทีแรกครับการประกวดออกแบบชุดแฟนซีจากวัสดุเหลือใช้นะครับปลุกจินตนาการเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยให้กลายเป็นแฟชั่นรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามแปลกใหม่สะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับเวทีที่2คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวันจากวัสดุเหลือใช้นะครับเปลี่ยนสิ่งของที่ถูกมองว่าไร้ค่าให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งผ่านไอเดียสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับผลงานที่จะประกวดนะครับในเวทีประเภทที่1ประเภทที่2เนี่ยก็จะมีการจัดแสดงภายในงานในวันที่17กันยายน2569นะครับส่วนอีกเวทีนึงนะครับเป็นเรื่องของการประกวดคลิปวิดีโอสั้นความยาวประมาณ3นาทีภายใต้หัวข้อชวนกันแยกขยะครับมาชวนทุกคนเลยนะครับถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองเกี่ยวกับการคัดแยกขยะผ่านพลังของการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ครับร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 30,000 บาทเลยครับงานนี้จัดในวันที่19กันยายน2569นะครับก็จะมีงานหนึ่งก็คือวัน Innovation Day นะครับงานนี้เนี่ยของงานWest to Wow ของการปลุกพลังเปลี่ยนนครเนี่ยก็จะมี 17 ถึง 19นะครับแล้วก็ไฮไลท์ในวันที่19กันยายน2569กับงาน Innovation Day ครับมาร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวด1ชุมชน1สถานศึกษา1นวัตกรรมจัดการขยะนะครับเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนและก็ประชันแนวคิดเพื่อค้นหานวัตกรรมการจัดการขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เป็นการต่อยอดสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งเปิดโลกการเรียนรู้ได้ตลอด3วันในงานนี้นะครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงพื้นที่การเรียนรู้อีกที่น่าสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฐานการเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนวัตกรรมจัดการขยะจากภาคเอกชน
บูธบ่มเพาะผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับ Upcycling and Eco-Friendly Marketตลาดแลกเปลี่ยนและส่งต่อสินของเรียนรู้การสร้างรายได้จากการขายของมือสองออนไลน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากทุกคนครับมาร่วมเปิดมุมมองใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่และปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันเปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเปลี่ยนขยะให้เป็นโอกาสแล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนนครศรีธรรมราชนะครับให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเมืองแห่งการจัดการขยะอย่างยั่งยืนครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกัน Waste to Wow ปลุกพลังเปลี่ยนนคร 17-19 กันยายน 2569ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่จะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรามาดูในส่วนของการจัดงานท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวชวนเที่ยวเทศกาลงานวัดณวัดควรสะบัวนะครับ 13-14 กันยายน 2569ยกความสนุกแบบงานวัดจัดเต็มทั้งบุญทั้งเที่ยวทั้งคอนเสิร์ตครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการปักหมุดแหล่งงานท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านนางสาววารินชินวงศ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนสายเที่ยวสายบุญสายกินและก็คนที่รักเสียงเพลงนะครับมาสัมผัสสีสันแห่งค่ำคืนในงานเทศกาลงานวัดณวัดควรสะบัวตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดจัดขึ้นวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ13-14 กันยายน 2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่1ท่องเที่ยว1อำเภอจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับงานนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการทำบุญเท่านั้นเพราะว่าจัดเต็มความสุขแบบครบเครื่องทั้งชิมช็อปเที่ยวทำบุญไหว้พระแล้วก็ชมคอนเสิร์ตฟรีท่ามกลางบรรยากาศงานวัดนะบรรยากาศงานวัดที่สุดจะคึกคักพร้อมกับสีสันจากแสงไฟฟรีที่มีความสนุกสนานไพเราะเพราะพริ้งแล้วครับแล้วก็กิจกรรมตามงานนะครับที่มีจัดเต็มเรื่องความบันเทิงตลอดทั้งงานเลยครับไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้วันที่13 กันยายน 2569ก็พบกับความสนุกจากวงคาราเมลนะครับวงดนตรีรำวงนครร่วมสมัยที่พร้อมที่จะขนความมันและก็เสียงเพลงมาสร้างความสุขให้กับค่ำคืนงานวัดกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ในวันถัดไปนะครับวันที่14 กันยายน 2569ก็เตรียมพบกับศิลปิน MC2 นะครับศิลปินขวัญใจสายเพลงที่จะมาร่วมเติมสีสันแล้วก็สร้างความสนุกให้กับเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับชวนแฟนเพลงมาร่วมร้องเพลงนะครับร่วมกันเต้นกันแบบเต็มพลังเลยทีเดียวนะนอกจากในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตแล้วสายกินก็ห้ามพลาดครับมาพบกับอาหารอร่อยๆของดีจากอำเภอทุ่งใหญ่นะครับรวมไปถึงสินค้าชุมชนแล้วก็ของกินที่หลากหลายกันเลยทีเดียวมาจัดให้คุณผู้ชมคุณฟังได้เลือกชิมช็อปเลือกกันสนุกสนานเลย40กว่าร้านนะครับขณะเดียวกันสายบุญก็ฟินได้ครับมาร่วมทำบุญไหว้พระขอพรและสัมผัสบรรยากาศงานวัดที่วัดควรสะบัวพร้อมกับเที่ยวชมความงดงามของพื้นที่และวิถีชุมชนนะครับมาสัมผัสบรรยากาศงานวัดยามค่ำคืนแสงสีเสียงเพลงความสนุกและกิจกรรมต่างๆมากมายเหมาะสำหรับมาเที่ยวกันแบบทั้งครอบครัวมาเป็นแก๊งเพื่อนหรือว่าชวนคนรู้ใจเนี่ยมาเดินเล่นก็ได้บรรยากาศที่ดีน่าสนใจไปอีกแบบเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับพิกัดที่วัดควรสะบัวตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ 13-14 กันยายน 2569ชมการแสดงและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่ผมได้กล่าวไปไว้ฟรีเลยนะครับทั้งงานเดียวครบทุกอารมณ์ชิมช็อปของดีทุ่งใหญ่ทำบุญไหว้พระเที่ยวงานวัดฟังเพลงสนุกครับ13-14 กันยายนนี้นะครับอย่าเพิ่งมีนัดที่ไหนมาชวนครอบครัวชวนเพื่อนชวนคนรู้ใจแล้วมาสัมผัสเสน่ห์เทศกาลงานวัดณวัดควรสะบัวงานที่จะเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความสุขของคนทุ่งใหญ่และนักท่องเที่ยวนะครับพบกันครับที่วัดควรสะบัว13-14 กันยายน 2569นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการที่ทางรัฐมนตรีดีได้มีการลงพื้นที่ของส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

ับมาต่อในรายการใต้ฟ้าไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อช่วง2วันก่อนนะครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีทางรัฐบาลเนี่ยลงพื้นที่มานะครับดูในเรื่องของความเรียบร้อยมิติต่างๆที่น่าสนใจนะครับก็เป็นในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองรวมไปถึงในเรื่องของโครงการต่างๆที่ได้มีขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยทางท่านรัฐมนตรีก็ชื่นชมทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนงานต่างๆมิติต่างๆมากมายพร้อมกับยกให้เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะครับพร้อมกับจับมือร่วมพัฒนาและก็ขยายผลแนวทางไปยังเทศบาลอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยทางด้านนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยกล่าวชื่นชมศักยภาพของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยกให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้นเป็นหนึ่งในต้นแบบของการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้นะครับที่สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดใช้ได้ในอนาคตนะครับทั้งนี้นะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับในการพัฒนาต่อยอดและก็ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปยังเทศบาลอื่นๆเพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริงครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเรื่องใกล้ตัวให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยนะครับจากการที่ลงพื้นที่นะครับก็มีการนอกจากติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆแล้วเมื่อวานนี้ได้มีจังหวะที่ทางรัฐมนตรีดีนะครับได้ให้กำลังใจคุณป้ารถพ่วงข้างที่โดนเขาเรียกว่าโดนขโมยนะพ่วงข้างหายไปนะครับทางรัฐมนตรีดีพร้อมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ร่วมให้กำลังใจคุณป้านะครับพร้อมกับลุยดูนะครับตรวจสอบกล้อง CCTVตามรอยอย่างต่อเนื่องหวังที่จะได้รถคืนครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้ชื่นชมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มีการยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยนะครับนายชัยชนกชิดชอบก็ได้ร่วมกับทางนายสมชัยลิลน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ดร.กนกเกตชาติครับนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชในการร่วมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคุณป้าท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณป้าเนี่ยรถพ่วงข้างถูกขโมยนะครับแล้วก็ได้เข้าขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ CCTV โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทางรัฐมนตรีดีได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องควบคุมกล้อง CCTV ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชครับแล้วก็คุณป้าเนี่ยได้เข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าดูภาพอย่างละเอียดนะครับไล่ภาพจากกล้องตามเส้นทางต่างๆกระทั่งได้พบภาพรถพ่วงข้างที่ถูกขโมยเนี่ยกำลังถูกคนร้ายขับไปตามเส้นทางทำให้มีเบาะแสสำคัญในการติดตามตัวคนร้ายและก็คนที่สูญหายนะครับแล้วก็รถที่สูญหายนะครับแม้ว่าภาพล่าสุดจะพบว่ารถถูกขับออกไปจากนอกเขตเทศบาลแล้วแต่ว่าทาง ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เตรียมปฏิบัติการนะครับไล่กล้องอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางเพื่อแกะรอยการหลบหนีแล้วก็เร่งติดตามรถนำกลับมาคืนให้กับคุณป้าได้โดยเร็วนะครับทางด้านรัฐมนตรีดีนะครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะเร่งประสานแล้วก็สนับสนุนการติดตามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันทางด้านดร.กนกเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลจากระบบ CCTV ของเทศบาลอย่างเต็มที่ครับคุณป้าเนี่ยก็ถึงกับดีใจเลยนะยกมือไหว้ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายกเทศมนตรีพร้อมกับฝากความหวังว่ารถพ่วงข้างคู่ใจจะได้กลับคืนมาได้โดยเร็ววันนะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณป้านะครับอุปกรณ์ทำมาหากินทั้งหลายไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนชีวิตในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เข้ากับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดในความเศร้าหมองนะครับไม่อยากให้เกิดในเรื่องของความย่ำแย่ในการประกอบชีวิตขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงพวกกลุ่มมิจฉาชีพพวกกระโจนทั้งหลายนะก็ประกอบอาชีพกลับตัวกลับใจประกอบอาชีพสุจริตได้แล้วนะครับนี่เป็นยุคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดีด้วยนะครับการที่เกิดเหตุการณ์มิจฉาชีพเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาพลักษณ์ความน่าอยู่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเน้นย้ำในจุดนี้นั่นเองนะครับเอาละครับและในวันถัดมานะครับทางรัฐมนตรีดีอีนะครับก็ได้มีการเดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร่วมประชาสัมพันธ์ AI Passport นะครับส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขประยุกต์ใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานครับโดยนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับคณะนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ AI Passport ให้กับทีมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ซึ่งได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอเมืองนะครับโดยทางด้านนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับนางสาวนวันวิเชียนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงศ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับมีผู้บริหารและก็บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมในงานนี้ด้วยก็มุ่งนะครับส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและก็เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับกิจกรรม AI Passport นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในยุคเทคโนโลยีครับโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะนำเอา AI เนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติงานใช้ในเรียนรู้นะครับเอา AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในภารกิจที่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้าเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนะครับโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและก็สอดคล้องกับบริบทของการทำงานด้วยครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้กล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทั้งยังเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลอีกด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดหนึ่งนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลได้มีการลงพื้นที่นะครับก็มาในส่วนของเรื่องการเดินหน้านะครับส่งเสริม AI ด้านการศึกษากันบ้างนะครับซึ่งได้ร่วมกับทาง MOU แล้วก็ DEPA นะครับในจุดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะเยาวชนบุคลากรรับการขับเคลื่อนของประเทศนะครับทางด้านนายชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ก็ได้มีการติดตามการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลการส่งเสริมเรียนรู้ทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยี AI ของที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่า DEPA นะครับโดยมีนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดีนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพรชัยหอมชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้านางสาวโสภาสวัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็กล่าวว่าจากการติดตามการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้งานนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI ของนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็พบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นั้นมีความสนใจและก็มีความตระหนักรู้เทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านโคดดิ้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาทักษะในการใช้งาน AI ได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับ AI ก็กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และก็เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่สำหรับน้องๆนักเรียนนะครับเด็กๆรุ่นใหม่นักเรียนที่มีพื้นฐานด้านโคดดิ้งก็จะสามารถที่จะนำเอาความรู้ไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ในด้าน AI ในใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางกระทรวงดีอีก็ได้มีการดำเนินโครงการ THAI Passport นะครับเพื่อส่งเสริมเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี AI ระดับโปรสำหรับคนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปได้อย่างเท่าเทียมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็นำประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียังได้เป็นเกียรตินะครับร่วมยังได้เขาเรียกว่าร่วมเป็นสักขีพยานนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้และดีป้านะครับพร้อมกับร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งภายในกิจกรรม EduTech Horizon 2026 Beyond Boundary นะครับก้าวความขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งก็พบว่าน้องๆนักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจนะครับทั้งผลงานการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดผลไม้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีในส่วนของนวัตกรรมเข็มขัดพยุงหลังหรือว่าแบ็กซัพพอร์ตจากยางพารานวัตกรรมน้ำยาขจัดคราบมันนะครับแล้วก็อีกต่างๆมากมายเลยนวัตกรรมพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตขึ้นใช้ได้เองแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงภายในท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงดีอีโดยเดป้ายังได้มอบชุดเวเตอร์สเตชันหรือว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลสภาพอากาศได้จริงนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์แล้วก็นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็กล่าวครับว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับปัญหาการเข้าสู่สังคม Aging Society โดยสถิติที่น่าตกใจก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรามีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าอัตราการเกิดเป็นปีแรกหลายสิบปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันในปีนี้จนถึงเดือนกันยายน2569ณขณะนี้เนี่ยเรามีอัตราประชากรเกิดใหม่อยู่ที่ประมาณ 200,000 คนทำให้ประชากรในกลุ่มวัยทำงานของประเทศกำลังหดตัวลงดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตประชาชนจะต้องมีศักยภาพที่สูงขึ้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็มั่นใจครับว่านักเรียนเยาวชนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนภายในอนาคตนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดณขณะนี้คือ AI แล้วก็มีการพบว่าน้องๆทุกคนนะครับหลายๆคนที่ตนเองได้รู้จักเนี่ยจากการเขียนโคดดิ้งนะครับก็ทำให้เกิดการต่อยอดมากมายแล้วก็ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นมากกว่าการส่งเสริมโคดดิ้งแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีครูนักเรียนข้อมูลจริงเข้าเอาไว้ด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการระบบการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการดูในเรื่องของโคดดิ้งงานต่างๆนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ได้มีการเปิดงานนะครับสำหรับงาน EduTech Horizon 2026นะครับที่ผมได้กล่าวไว้แล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างเดป้าแล้วก็โรงเรียนอุดมศึกษานะครับก็เขาเรียกว่ามุ่งใช้ดิจิทัลกำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กันไปนะครับ
ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องมีการติดตามกันอย่างเต็มที่แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาฟังเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อครับช่วงนี้พักฟังเพลงพอสักครู่ครับ

สู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของลูกเสือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ล่าสุดทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลท่าศาลานะครับมุ่งสร้างพลเมืองดีเสริมความสามัคคีและพัฒนาชุมชนนะครับโดยที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลท่าศาลาประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีนายประสงค์จันอยู่นะครับนายอำเภอท่าศาลานายอภินันท์ชวลิตนายกเทศมนตรีเมืองท่าศาลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมในพิธีต่างๆนะครับผู้เข้าประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมภายในพิธีครั้งนี้นะครับสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะครับทรงพระเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาพร้อมกับมุ่งปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามคำปฏิญาณตนของลูกเสือนะครับส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนส่งเสริมบทบาทของลูกเสือชาวบ้านในการพัฒนาสังคมชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากนี้งานนี้ก็ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมรับการเข้าฝึกอบรมเนี่ยนำหลักการของลูกเสือชาวบ้านเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมแล้วก็อบายมุขในชุมชนนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มใช้เรื่องของหลักการลูกเสือชาวบ้านเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดตลอดจนปัญหาอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความเป็นลูกเสือชาวบ้านนั้นจะมีลักษณะที่เข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีทักษะในการเอาตัวรอดนะครับทักษะในการช่วยเหลือต่างๆมากมายนะครับในบนพื้นฐานของธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่รู้จักกันมักใกล้กันดีนะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผ่านระบบลูกเสือชาวบ้านโอกาสนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวให้ว่าแล้วก็เปิดการฝึกอบรมพร้อมกับอวยพรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนั้นประสบความสำเร็จนะครับนำความรู้ที่ได้นะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปต่อตนเองครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมซึ่งองค์กรลูกเสือชาวบ้านก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับทั้งด้านการสร้างความสามัคคีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสืบสานประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับงานนี้ก็มีกำหนดจัดขึ้นนะครับสำหรับโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลท่าศาลาจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14กันยายน2569ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองท่าศาลาใช้หลักสูตรของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับมีนายคำนับชูกลิ่นเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากหน่วยงานแล้วก็ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้นะครับเอาละครับข่าวต่อมาเรามาดูการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการกีฬาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับกับล่าสุดที่จะมีถึงเร็วๆนี้นะครับกับงานนครศรีธรรมราชเกมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570นะครับกับงานนครศรีธรรมราชเกมมีกำหนดจัดขึ้นในปีหน้านะครับระหว่างวันที่5ถึง14กุมภาพันธ์2570ครับและแน่นอนว่ามีการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับโดยที่องค์ประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570กับงานนครศรีธรรมราชเกมซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กุมภาพันธ์2570เพื่อหารือถึงแนวทางและก็รายละเอียดการจัดการแข่งขันตลอดจนการเตรียมสนามแข่งขันและก็ความพร้อมด้านต่างๆ
ครับเพื่อให้การจัดการแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับสำหรับการแข่งขันนี้นะครับก็จะมีการกำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันขึ้นในจำนวน26ชนิดกีฬาครอบคลุมทั้งกีฬาสากลแล้วก็กีฬาที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นกรีฑาคาราเต้เซปักตะก้อเทควันโดเทนนิสเทเบิลเทนนิสบาสเกตบอลแบดมินตันฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยไทยมวยสากลนะครับแล้วก็มีกีฬาอื่นๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีในส่วนของกีฬาบังคับด้วยนะครับ2ชนิดนั่นก็คือกรีฑาแล้วก็ว่ายน้ำกีฬาสาธิตจำนวน3ชนิดคือเกตบอลซอฟท์เทนนิสแล้วก็วิ่งเปี้ยวครับรวมจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าจะมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจำนวน 6,790 คนรวมใช้เหรียญของที่ระลึกเนี่ยจำนวน 2,792 เหรียญชิ้นนะครับแล้วก็มีเกียรติบัตรอีกจำนวน 3,600 ใบด้วยครับทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มุ่งหวังนะครับให้การแข่งขันนครศรีธรรมราชเกมนั้นเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เลยพร้อมกับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและก็ประชาชนในจังหวัดตลอดจนร่วมกันผลักดันการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวนี้มาแสดงความยินดีกับทางหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรจังของสวททุ่งสงกันบ้างนะครับยินดีด้วยกับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่คว้ารางวัลระดับสปท.5นะครับผู้ติดตามเพจสูงสุดและอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่นะครับกีต้ามาหลาวคว้าท็อปฟอลโล่ TikTok Award ครับโดยที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นประธานในการมอบรางวัลเนื่องในวาระพิธีเปิดอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และงาน PRD Open House นะครับเปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.5ในการนี้ก็มีดร.พรพิทักษ์แมนสิรินะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจักริดฟังชลจิตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้บริหารในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายอปมช.เนี่ยเข้าร่วมในงานนี้อย่างคับคั่งเลยนะครับโอกาสนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายแล้วก็บุคลากรนะครับซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คว้ามา2รางวัลเกียรติยศนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ไม่ว่าจะเป็นระดับรางวัลระดับหน่วยงานนะครับ Top Follow Award ผู้ติดตามเพจ Facebook สูงสุดแล้วก็มีรางวัลระดับบุคคลนะครับก็คือ TikTok กีต้ามาหลาวนะครับโดยน้องกีต้านะครับหรือว่านายสิทันสุคนทัพปฏิภาคนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าของช่องนี้นะครับน้องกีต้าก็คว้ารางวัล Top Follow TikTok Award มานะครับรางวัลดังกล่าวที่ได้พูดไปนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำโดยนายจิรวัฒน์ปลอดวงประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับที่พร้อมทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องก้าวทันต่อสถานการณ์พร้อมพัฒนาข้อมูลข่าวสารและสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนสังคมนะครับให้มั่นคงสืบไปนะครับแน่นอนว่าหน่วยงานด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพื่อเกิดประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ในเรื่องของการรับรู้เรื่องราวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ต้องคิดต่อเนื่องไปว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถนำข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไปประยุกต์ต่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปยังไงบ้างนะครับเรามองเป็นอย่างหลายมิติกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาปิดท้ายข่าวในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้กันนะครับเรามาดูในส่วนของการที่รัฐบาลเราก็แนะนำนะครับในเขาเรียกว่าให้บริการนะครับในเรื่องของความสะดวกการชำระภาษีนะครับในรถประเภทจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งรัฐบาลก็แนะนำนะครับว่ารถจักรยานยนต์สาธารณะเนี่ยยื่นตรวจสภาพได้ที่ตร.อ.ทุกแห่งล่วงหน้า1เดือนเพิ่มความสะดวกก่อนชำระภาษีประจำปีครับโดยทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่นั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดความแออัดในการเข้าใช้บริการซึ่งกำหนดขึ้นที่สำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกนะครับ
รัฐบาลเนี่ยแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะประเภทรอย17หรือว่าป้ายเหลืองนะครับก็คือรถรับจ้างนะครับทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นแบบผ่านแอปพลิเคชันนะครับพี่น้องพวกพี่ๆไรเดอร์ทั้งหลายนะครับสามารถที่จะนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนที่จะกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมไปถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ยังไม่เกิน3ปีนะครับก็สามารถที่จะนำรถเข้ามาตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอ.ทุกแห่งเลยนะครับก็สามารถเลือกหรือว่าอาจจะเลือกได้นะครับว่าจะตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือว่าเขตที่วินตั้งอยู่ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวนะครับว่าเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานตรวจราชการขออภัยครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนรตรอนะครับก็ให้เตรียมเอกสารสำคัญเอาไว้ครับก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเอาหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกับกรมธรรม์พรบสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเนี่ยไปยื่นชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนหากรถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5นะครับในกรณีจดทะเบียนที่สำนักงานเขตสำนักงานทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็สามารถที่จะนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในแต่ละจังหวัดนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลก็เน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและก็ความถูกต้องตามกฎหมายของสถานตรวจสภาพรถเอกชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากทางกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นและต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดนะครับประชาชนก็สามารถที่จะค้นหาตำแหน่งของตรอใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรนะครับหรือว่าค้นหาตำแหน่งตรอในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้อย่างสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง LINE Official Account นะครับ Inspection Map ของทางกรมการขนส่งทางบกและแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกในทั้ง iOS และ Android นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตรวจสอบจุดดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมฟังสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
7: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76ราย สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจัญญานะครับไทยแลนด์แดนสยามเรามีเพิ่มมาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่13กันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบสัปดาห์ท่านผู้ฟังสบายดีไหมแหมแต่ผมทักเสมือนกับเราไม่เจอ

92.5 FM รวมถึงคลื่นอื่นๆที่รับสัญญาณเอช่วง11โมงยังจะเล่าข่าวอีกเหรอคุณชโลธรเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็มีข่าวเที่ยงอีกนะครับก็มีข่าวเที่ยงอีกก็ไม่เป็นไรข่าวเที่ยงก็จะมีวิธีการมีลักษณะของการเล่าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราฟังข่าวต้นชั่วโมงเราฟังข่าวภาคเที่ยงเราฟังข่าวภาคทุ่มเราฟังข่าวภาค7นาฬิกาอะไรอย่างนี้เขาก็มีลักษณะการเล่าที่เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ว่าฟังมาตั้งแต่ยุคไหนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีวิธีการเล่าข่าวในแบบของตัวเองแต่อันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเล่าข่าวท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าการอ่านข่าวอ่านข่าวก็คือน้ำเสียงก็จะสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่านี้อีกผมนี่ในฐานะของผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวเราได้ทำรายการด้วยผมใช้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างในรายการในวันนี้ในไทยแลนด์นันสยามผมก็จะใช้น้ำเสียงอีกแบบหนึ่งในการพูดคุยเหมือนเวลาเราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันพูดคุยกันทั่วไปเวลาเราจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารเราก็ใช้ภาษาที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บอกว่าผมใช้ภาษาที่ยากต่อการเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพยายามใช้ภาษาที่ง่ายก็แล้วแต่ละท่านนะครับก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าแต่โดยความตั้งใจของผมเนี่ยผมก็นำข่าวสารนะครับในรอบสัปดาห์มานำเสนอท่านผู้ฟังในรายการ Thailand Land สยามภาควันอาทิตย์จะเป็นภาคพิสดารหน่อยนะท่านผู้ฟังเป็นภาคเล่าข่าวนะครับตอนแรกจะเอาเรื่องทิศโชตมาดีไหมท่านผู้ฟังใช่ไหมในเมื่อคุณชลธรนี่ไงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในรอบสัปดาห์เป็นวัดดังย่านอยุธยาเนี่ยคุณแชมป์ไม่เอามาเจาะประเด็นหน่อยล้ออะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆก็น่าพูดถึงนะเรื่องของพระกับศาสนาแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีข่าวเฉาเรื่องพระเดี๋ยวเรื่องเงินบ้างเรื่องสีกาบ้างอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโอ้ยเป็นพระที่มีผู้คนที่นับหน้าถือตากันมากมายเป็นแหล่งศรัทธานะเวลาพุทธศาสนิกชนเขาศรัทธาเขาก็บริจาคอยากจะให้ศาสนาพุทธนั้นดำรงอยู่ต่อไปเอาไปสร้างศาสนสถานเอาไปบูรณะเจดีย์เอาไปทำกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์บางทีคนเห็นเมื่อเจอข่าวลักษณะนี้เยอะๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากข่าวนะท่านผู้ฟังข่าวเนี่ยเขาแค่นำเสนอข้อมูลออกไปแต่เกิดจากผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในศีลธรรมตรงนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ไม่อาจที่จะละเว้นข้อกิเลสของตนเองได้ก็ทำให้มีคนเสื่อมศรัทธาถ้าเกิดจะบอกว่ามีคนเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธศาสนานั้นผมก็ต้องตอบแบบตรงๆว่าจริงก็มีเพิ่มใช่ไหมท่านผู้ฟังจากสิ่งที่เราได้เห็นแต่ทีนี้แล้วเราจะศรัทธากับศาสนาพุทธอย่างไรถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราบางทีเราก็ยึดถือในตัวบุคคลนะถ้าเกิดพูดกันง่ายๆพระรูปนี้โอ้ยนับถือมา 20-30 ปีแต่มาวันหนึ่งโอ้โหทำไมมีภาพอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสำนักพุทธลงภาครัฐลงไปบริหารจัดการปัญหาจะทำยังไงดีผมก็มีวิธีก่อนเข้าข่าวของผมที่ผมนำมาผมก็มีวิธีที่นำเสนอท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเวลาที่จะนับถืออะไรใดๆเนี่ยเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราศึกษาเนื้อหาเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นการเรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราจะศาสนาพุทธบอกคำตอบว่าแล้วเราจะหลุดพ้นจากวงจรนี้อย่างไรท่านผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลยโดยไม่ต้องยึดบุคคลใดเลยท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวเองว่าเอ้ยเราได้ไหมแต่ว่าก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็แล้วแต่กันไปแต่เราก็จะไม่เอาใจของเราไปยึดอยู่กับบุคคลอื่นๆมากจนเกินไปนัก

0: เออผมเห็นบางคนโอ้โหบริจาคเยอะซึ่งเขาก็มีความปรารถนาดีนะครับอยากจะให้เงินของตัวเองนั้นนะครับได้สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะสร้างประโยชน์ให้วัดให้ลูกให้หลานเรื่องบุญอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบปลอดภัยเอาแบบเซฟที่สุดเราศึกษาเนื้อหาแล้วเรานำมาปฏิบัติกับตนเองซึ่งเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันตัวเรานะท่านผู้ฟังเราเอาใจยึดอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราดูใจของเราพอดูอารมณ์ของเราพอไม่ต้องไปยึดอะไรมากนะครับนั่นก็คือนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เผลอเป็นข่าวหนึ่งไปแล้วนะท่านผู้ฟังตอนแรกผมไม่ได้จะเตรียมข่าวทางศาสนามานะครับก็เชื่อว่าในข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆเขาก็เล่นข่าวนี้กันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เป็นเช่นนั้นอ้าวมาถึงข่าวที่ผมเตรียมมาบ้างท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรการประชุมนั้นก็คือการลงนะครับลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570โดยการประชุมสสผมเรียกชื่อย่อการประชุมสสนี้ใช้เวลาหลายวันเดิมทีตามหนังสือที่เขาออกมาเผยแพร่เป็นสาธารณะของทางรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมกันแค่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแค่3วันพอแต่ว่าพอได้ประชุมกันจริงๆแล้วท่านผู้ฟังการประชุมลากไปถึงวันที่4นั่นก็คือมีวันพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยการประชุมและการอภิปรายนั้นมีการไล่มาตราต่างๆทั้ง41มาตราแต่พอจบวันที่3วันที่3นี่จบประชุมจบตอน 2:09 นาทีโอ้โหใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าวันพฤหัสบดีที่ทางประธานสภาเขาบอกว่าอ้าวต้องให้เป็นวันสุดท้ายแล้วประชุมเนี่ยห้ามลากเกินอย่างนั้นแล้วก็ปิดประมาณ2ทุ่มกว่าๆท่านผู้ฟังก็เป็นนะครับการประชุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการลงนะครับโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นี้นะครับโดยการลงโดยการโหวตท่านผู้ฟังมีเสียงเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งพอลงมติโหวตส.ส.ลงมติโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณ70แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปให้ทางวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเขาก็จะพิจารณาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังวุฒิสภาเขาก็พิจารณาต่อเลยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วจากนั้นถ้าเกิดวุฒิสภาเห็นชอบก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ไปนะครับคือแต่ละปีท่านผู้ฟังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณที่เขาเรียกแต่ปีงบประมาณกันเนี่ยแต่ละปีเขาก็จะทำงบประมาณเป็นปีๆ ปีที่แล้วก็มีประชุมอย่างนี้ก็มีแต่ละปีเขาก็จะมีร่างงบประมาณของเขาที่ใช้ทำกันทำเพื่ออะไรท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเราฟังมาตั้งนานร่างงบประมาณมันคืออะไรคุณชโลธรมันแต่ว่ามันจะอธิบายเนี่ยมันยังไงนะร่างงบประมาณเนี่ยมันก็คือแผนการใหญ่ๆที่บอกว่าปีนั้นเนี่ยเราจะนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทำอะไรบ้างใช้ทำอะไรผ่านสิ่งใดก็ผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งเป็นกระดูกสันหลังระบบราชการซึ่งระบบราชการถือว่าเป็นแขนขาของการทำนโยบายนโยบายเนี่ยการทำนโยบายเนี่ยเหมือนสมองแต่หน่วยงานราชการต่างๆเป็นแขนเป็นขาอ้าวจะทำแผนนี้อ้าวกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวนโยบายนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเสนอข่าวท่านผู้ฟังน่าจะเห็นภาพนะจากสมองสู่แขนขานะครับจากทาง รัฐบาลจากทางคณะรัฐมนตรีก็สู่หน่วยงานราชการทีนี้เวลาที่เราจะเข้าสู่หน่วยงานราชการเขาก็จะต้องมีการมาคิดงบกันว่าเอ๊เราจะหน่วยงานนี้ให้เท่าไหร่ดีปีนี้เพิ่มไหมหรือปีนี้ลดดีนะครับเขาก็จะดูบริบทต่างๆแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันบางปีก็จะมีการเพิ่มงบบางปีก็จะมีการลดงบรวมถึงมีงบอื่นๆอย่างพวกงบกลางเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปว่างบกลางคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับโดยงบประมาณโดยรวมของร่างพรบนี้อยู่ในวงเงิน3,780,000,000,000 บาทนะครับซึ่งทางกรรมธิการวิสามัญก็ได้มีการปรับลดงบลงที่ประมาณ10,000,000,000 บาทผมประมาณนะเพื่อว่าเขาก็ดูบริบทหลายๆอย่างรวมถึงภารกิจรัฐที่อาจจะไม่จำเป็นบางหน่วยงานบางภารกิจก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปรวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานมากในสังคมไทยในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าเวลาที่ทางภาครัฐเขาจะนำเงินไปใช้อะไรก็จะติดอยู่กับไอ้เจ้าก้อนขยักเนี้ยขยักหนี้สาธารณะเนี่ยจะเอาไปใช้จะขยับก็แน่นเหลือเกินนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เศรษฐกิจโลกความผันผวนทางเศรษฐกิจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จบสักทีช่องแคบฮอร์มุสผมก็เอามาพูดบ่อยๆท่านผู้ฟังไม่จบสักทีรวมถึงสิ่งอื่นๆราคาพลังงงพลังงานนะครับภาครัฐเขาก็มี2มาตรการใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังในพรบนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะการบริหารจัดการนี้เรารวมไปถึงการลีนหน่วยงานราชการที่เราก็จะเห็นการปรับลดคนเพิ่ม AI data เข้ามานะครับเข้ามาเพื่อที่จะใช้ให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้หน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินนะครับในทางราชการเพื่อนำไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยผมพูดตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผมได้ทำรายการเล่าข่าวมาเราจะมีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาน้ำมันไม่พอยังมีพลังงานอื่นๆอีกที่เรายังเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกการส่งออกถ้าไม่ใช้น้ำมันเราก็จะมีวัสดุบางวัสดุที่เป็นในลักษณะของพลาสติกบางทีเป็นเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคทีนี้พอสิ่งพวกนี้เข้ามาในประเทศเราได้ยากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความต้องการซื้อเยอะแต่สินค้ามีน้อยก็จะทำให้สินค้าราคาแพงทีนี้พอสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานท่านผู้ฟังภาครัฐก็ต้องคิดเราจะต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรบ้างเรื่องของพลังงานสะอาดก็เลยถูกนำมาเป็นที่พูดถึงและก็ถูกบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้แต่ผมก็ยังไม่ลงรายละเอียดณตรงนั้นนะครับผมก็จะพูดรวมๆในเรื่องของการประชุมสภาร่างพรบงบ70นี้ก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ฟังวันแรกก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญก็ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพรบงบประมาณซึ่งครอบคลุมหน่วยรับงบประมาณหรือว่าหน่วยราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจนะครับจำนวนทั้งสิ้น 3,286 หน่วยซึ่งเป็นการมุ่งจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและหลักธรรมอภิบาลทางคณะกรรมการนะครับก็มีข้อเสนอต่างๆในการบริหารความเสี่ยงนะครับในการบริหารความเสี่ยงเราก็จะเห็นความคิดเห็นต่างๆนะครับถ้าเกิดดังๆหน่อยก็ของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่อาจารย์ท่านก็ไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยในการตัดลดงบอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นนะตรงนี้นะครับ คุณเอกนิติก็กล่าวว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานความซ้ำซ้อนผลการดำเนินงานความคุ้มค่าตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วยเรามาดูหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณและถูกเพิ่มงบประมาณอันนี้ผมเอามาทั้งสองหน่วยงานที่ถูกปรับลดก่อนเราไปที่ปรับลดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดจำนวนเงิน 3,278 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์682ล้านบาทต่อไปคือหน่วยงานที่ให้ปรับเพิ่มขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยเราไปที่งบกลางท่านผู้ฟังงบกลางเนี่ยเขาให้ตั้งเพิ่มจำนวน 6,044 ล้านบาทนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ให้เพิ่ม96ล้านบาทส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมให้เพิ่ม97ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภาให้ตั้งเพิ่ม24ล้านบาทหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการให้ตั้งเพิ่มจำนวน247ล้านบาทแผนงานบุคลากรภาครัฐให้ตั้งเพิ่ม3ล้านบาททุนหมุนเวียนให้ตั้งเพิ่มจำนวน 4,500 ล้านบาทนะครับเรื่องของงบกลางงบกลางคืออะไรท่านผู้ฟังงบกลางก็คืองบที่รัฐบาลเขาตั้งไว้และไว้ใช้จ่ายเวลาที่ประเทศเกิดเรื่องฉุกเฉินอย่างเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราก็จะใช้งบกลางเข้าไปโปะตรงนี้นะครับเข้าไปโปะเพราะว่ามันเป็นงบที่มันต้องบางทีมันต้องใช้เงินอัดฉีดเข้าไปเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่างบกลางงบกลางนี่ก็เป็นงบที่รัฐบาลนะครับในรัฐบาลในพรบนี้ก็ได้มีการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับเราก็ต้องดูว่าแต่ละปีนั้นจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในปีนี้เรื่องของงบกลางเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นในปีนี้และรวมไปถึงปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของภัยความมั่นคงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็พิจารณาในการเพิ่มงบกลางโดยเฉพาะความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้หน่วยงานนะครับทำให้ภาครัฐก็พิจารณาที่จะเพิ่มงบกลางด้วยซึ่งทางวุฒิสภาเขาจะได้พิจารณาและขึ้นนำขึ้นทูลเกล้าในเวลาต่อไปนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่นะอยู่ดูมอนิเตอร์นะเฝ้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมก็ชอบฟังนะบางทีเปิดฟังคำพงคำพูดเขาก็มีคำพูดแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดถ้าเกิดสนใจเวลาเขาพิจารณางบเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะมีไฟล์เป็น PDF นะเป็นไฟล์แล้วก็หลังไฟล์เขาก็จะเขียนงบว่าปีนี้งบถูกมีเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่หน่วยงานนี้ถูกลดงบในตรงไหนบ้างแล้วแผนงานไหนที่เพิ่มงบลดงบอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นกันแบบชัดเจนแบบเรียลไทม์เวลาเราอ่านตัวไฟล์เนี้ยไฟล์ที่ทางกรรมธิการเขาพิจารณามาแล้วผนวกกับการที่เราไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะเข้าใจงบประมาณบางสิ่งบางอย่างได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งบางทีเราก็น่าจะมีความคิดเห็นส่วนตัวเอ้ยไม่เห็นด้วยกับคนคนนี้พูดเลยว่าเอ้ยเห็นด้วยคนคนนี้พูดคนคนนี้พูดถูกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนดีนะครับก็เป็นอย่างนั้นอ้าวก่อนจะพักเบรกแรกนะท่านผู้ฟังทางเราอยู่ที่เรื่องของตัวเลขนะท่านผู้ฟังก่อนจะพักเบรกนี้เราก็ข่าวนี้เป็นเรื่องของตัวเลขอีกข่าวหนึ่งก็คือทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับปีนี้ซึ่งเหลือประมาณ3เดือน4เดือนสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะเติบโต 2.5% จากเดิมที่คาดว่าจะโตเพียง 2% เท่านั้นนะครับโดยทางม หาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้ปรับเพิ่มการประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามีการขยายตัวของภาคการส่งออกนะครับมีการขยายตัวแต่การขยายตัวนี้จะขยายตัวแค่ส่วนบนคือธุรกิจที่มีสายป่านที่ยาวนะพูดอย่างนั้นหรือว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่พูดอย่างนี้กลุ่มทุนใหญ่แต่ว่ากลุ่ม SME กลุ่มบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็จากการเร่งตัวของภาคเอกชนด้วยรวมถึงการส่งออกต่างๆนะครับรวมถึงภาคการลงทุนในเครื่องมือเทคโนโลยีอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างก็ทำให้ GDP ของประเทศเติบโต 2.5% นะครับในปลายปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องในทางที่ดีนะโดยเฉพาะในช่วงของโลกที่มีความผันผวนการปรับขึ้นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั้นนะครับเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากฝืดเคืองเพราะว่าเราก็เจอกับการรับมือหลายรูปแบบนะหลายๆเรื่องไทยนี่เป็นประเทศที่มีเครื่องยนต์พลังงานมีปอดหลักๆนี่ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกโลจิสติกเรื่องการส่งออกไมโครชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รถยนต์เนี่ยไทยก็จะเด่นในเรื่องนี้รวมไปถึงเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมอีกด้วยเพราะว่าไทยเป็นประเทศอะไรที่ปลูกแล้วขึ้นทุกฤดูกาลพิเศษจริงๆนั่นก็คือความเป็นไทยของเรานะครับในแง่ของเศรษฐกิจและ GDP ทางหอการค้าไทยเขาก็บอกว่าจะในไตรมาสสุดท้ายตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าใจฟูกันเล็กน้อยนะครับอีกนิดนึงผมเอาข่าวการประชุม IMF มาด้วย IMF ก็คือการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาประชุมกันไปครั้งหนึ่งแล้วในปีนี้นะในนานาชาติก็คือประชุมที่อเมริกานะครับซึ่งผมก็ได้เคยนำมาเล่าด้วยแล้วก็ในปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนตุลาคมก็เดือนหน้าแล้วเขาก็จะมีการประชุม IMF อีกนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าเดิมนะครับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้คาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้มีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากมาจากทั่วโลก100กว่าประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอยู่แถวๆศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับอยู่แถวๆอโศกโอ้โหอโศกรถติดอยู่แล้วก็อาจจะรถติดขึ้นอีกแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าเขาอาจจะมีการให้ work from home หรือเปล่าหน่วยงานรัฐเขาจะมีการพูดว่าไงเพราะว่าไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ไปครั้งหนึ่งน่าจะปี2534นะย้อนไปโอ้โหกว่า30ปีนู่นเลยนะครับก็มีการหยุดงานมีการอะไรกันในพื้นที่ตรงนั้นของกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอการประชุม IMFให้ท่านผู้ฟังนะครับความคืบหน้าวัตถุประสงค์เพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติเป็นการประชุมทางการเงินนะซึ่งแสดงว่าเวลาที่ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนั่นก็เท่ากับว่าประเทศนั้นๆเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนใช่มั้ยท่านผู้ฟังถ้าเกิดมียิ่งมาประชุมกันในไทยเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของผนวกกับพรบปี70งบลงทุนที่ว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดผมเชื่อว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างแน่นอนนะครับเราก็ติดตามกันไปคนจะเข้ามาเขาคาดการณ์ว่า 15,000 คนถึง 20,000 คนและมีการใช้จ่ายเฉลี่ยถึง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนเลยนะครับก็เลยจะได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยของเรานะครับได้ทั้ง2เด้งได้ทั้งพูดคุยเรื่องการลงทุนได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยเตรียมพร้อมกันเตรียมถือว่าเตรียมพร้อมกันในการประชุมใหญ่ ในครั้งนี้นะครับช่วงหน้าก็จะเป็นอีกประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นเรื่องอิสราเอลในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีการนะครับไปเดินขบวนหน้าสถานทูตด้วยและทางคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็ได้เข้าพบทูตของอิสราเอลเหมือนกันโอ้น่าคุยกันมากเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงที่2นี้เรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงกันมากนะครับโดยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาวันพฤหัสนะท่านผู้ฟังทางคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็บรรดากลุ่มมวลชนนะครับก็มีการเรียกร้องนะครับมีการแถลงการถึงทูตอิสราเอลนะครับซึ่งในบรรยากาศนะผมเล่าบรรยากาศของการชุมนุมนะครับชุมนุมเดินขบวนหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนนะครับซึ่งบรรดามวลชนนะครับก็ทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมพร้อมโบกสะบัดธงชาติไทยนะครับและในการชุมนุมนั้นเขาก็ใช้รถกระบะกระจายเสียง2คันนะครับซึ่งติดป้ายเอาประเทศไทยของเราคืนมาอีกด้วยนะครับก็เป็นสโลแกนของเขานะท่านผู้ฟังและเขาก็จะมีในการชุมนุมนี้นะครับในการชุมนุมนี้ก็มีตำรวจนะครับมีตำรวจที่ให้เรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับในการชุมนุมแต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องซึ่งแต่ละข้อนั้นมีในเรื่องของการควบคุมพลเมืองเข้มงวดโดยบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดข้อที่2คือการไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานไทยในการดำเนินคดีกับพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซงอย่างที่3คือการเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสในการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้คำว่าศูนย์ชาบัตรไว้นะอย่างที่4คือการส่งสารยุติความรุนแรงในเรื่องของรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดร้ายต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็คือในแถบฉนวนกาซานะตอนนั้นที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานนะครับทางผู้ชุมนุมก็ยังเน้นย้ำว่าคนไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพ แต่จะไม่ยอมอดทนต่อการละเมิดกฎหมายและการคุกคามอธิปไตยหรือความสงบสุขของประเทศอีกต่อไปก่อนจะไปว่าคุณเสียศักดิ์เพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการชุมนุมของคุณสนธินะท่านผู้ฟังก่อนหน้านั้นคุณเสียศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ได้ไปพูดคุยกับทูตอิสราเอลถึงเรื่องราวสถานการณ์ชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่สร้างความเดือดร้อนนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงนู่นที่ผมให้ขีดเส้นใต้ไปเมื่อกี้ท่านผู้ฟังศูนย์ชาบัตคืออะไรผมเชื่อว่าในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวเรื่องชาวอิสราเอลในประเทศไทยอาจจะได้ยินคำว่าศูนย์ชาบัตชาบัตชาบัตหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจสักทีวันนี้ผมนำคำว่าศูนย์ชาบัตมาอธิบายว่าตกลงเนี่ยศูนย์ชาบัตเนี่ยคืออะไรท่านผู้ฟังศูนย์ชาบัตเนี่ยไม่ใช่องค์กรลับหรือว่าไม่ใช่กลุ่มการเมืองใดๆแต่ว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนและศาสนกิจของชาวยิวที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งศูนย์ชาบัตนี้ท่านผู้ฟังก็จะทำหน้าที่คล้ายศูนย์รวมทางศาสนาการศึกษาและกิจกรรมชุมชนสำหรับชาวยิวที่อาศัยหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่นั้นนอกจากการประกอบศาสนกิจแล้วชาบัตก็ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลวิถีชีวิตของชาวยิวอีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ชาวยิวเขาก็จะเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของอาหารเมื่อศูนย์ชาบัตเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างของวัฒนธรรมชาวยิวว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังเป็นทั้งเรื่องศาสนาเป็นทั้งเรื่องการศึกษาเป็นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวชาบัตก็เลยเป็นศูนย์กลางของชาวยิวในประเทศนั้นๆไปโดยปริยายนะครับก็มีหลายๆเรื่องหลายๆครั้งนะครับแต่ชาบัตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทางแกนนำนะครับเขาก็จับตามองว่าชาบัตนี่ทางภาครัฐต้องจับตามองให้ดีนะว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยชาบัตนั้นองค์ประกอบของชาบัตเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรบไบแรบไบก็คือผู้นำทางศาสนาท่านผู้ฟังว่าอย่างนั้นถ้าเกิดในศาสนาพุทธของเราก็คือประมาณหลวงพ่อนะครับประมาณนั้นเป็นประมาณหลวงพ่อคือเป็นศูนย์รวมใจเป็นผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆศาสนาพุทธก็คือวัดศาสนาทางของยิวก็คือศูนย์ชาบัตหรือว่าแรบไบนั่นเองในตอนนี้ภาครัฐเขาก็เป็นที่จับตามองอันนี้ผมเอาข้อมูลนะครับนำข้อมูลมาจากทางกอรมน.ซึ่งกอรมน.เขาก็บอกว่าทั้งนี้ถ้าศูนย์ชาบัตไม่ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใดก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับเรื่องของชาบัตอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเรื่องใดๆนะครับถ้าเกิดเรื่องใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบคนไทยในประเทศของเราเรื่องนั้นภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับและจากคุณสนธิเดินประท้วงนะครับในหน้าทูตสถานทูตอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 วันนะครับคุณเสียศักดิ์ก็ได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของการแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยนะครับโดยย้ำว่าชาวยิวต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของคนไทยหากทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะครับก็ได้เข้าพบกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะครับได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นที่มีความน่ากังวลมากๆมีคนไทยเสียประโยชน์นะครับจากเรื่องนี้โดนเอารัดเอาเปรียบว่าอย่างนั้นคุณเสียศักดิ์บอกว่าก็ได้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คุณเสียศักดิ์พอพูดคุยกับทูตอิสราเอลเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอีกทีนะครับซึ่งอันนี้คุณเสียศักดิ์พูดกับผู้สื่อข่าวว่าก็ได้พูดคุยกับทูตอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในประเทศไทยที่หลายคนนั้นมาแบบนักท่องเที่ยวมาประกอบธุรกิจในเมืองไทย ซึ่งก็แบ่งได้เป็น2กรณีอีกท่านผู้ฟังก็คือชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจอยู่ระยะยาวกับกลุ่มที่มีการกระทำละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับคุณศรีศักดิ์ก็จึงได้ชี้แจงกับทางทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเห็นได้จากการที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี้เราจะคุ้นๆนะท่านผู้ฟังใช่ไหมข่าวการเนรเทศชาวอิสราเอลออกนอกประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่นะตอนนั้นนะน่าจะเรื่องของบนเกาะสมุยนะท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดก็คือทางภาครัฐก็เอาจริงกับเรื่องชาวอิสราเอลที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณเสียศักดิ์ก็ได้ชี้แจงต่อทูตอิสราเอลว่าไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ขณะเดียวกันการต้อนรับนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องศึกษาด้วยต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของไทยไม่ใช่ว่าจะนะครับทำอะไรทำอำเภอใจก็ได้แล้วเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบกับความรู้สึกของคนไทยนะครับโดยการพูดคุยกันครั้งนี้ทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับซึ่งเราจะดูผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาใช่ไหมท่านผู้ฟังจะฟังแต่ข่าวก็ไม่ได้เราต้องดูว่าในเรื่องนี้มีการบริหารจัดการอย่างไรในภายภาคหน้าในการสั่งการในการออกกฎต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับทางคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยซึ่งทางไทยนะครับก็ให้สำคัญเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศมากๆนะครับแต่เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเกียรติภูมิของคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับทางทูตอิสราเอลก็บอกว่าต่อไปก็จะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะแจกจ่ายที่สถานทูตสถานกงสุลของอิสราเอลรวมถึงบริษัททัวร์ที่จัดส่งนักท่องเที่ยวมาไทยและสายการบินต่างๆลองไปดูว่าแจกเป็นแจกจ่ายข้อมูลตรงนี้ว่าเขาห้ามอะไรนะท่านผู้ฟังนะช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อให้เห็นว่าการแก้ปัญหานี้มีความคืบหน้านะท่านผู้ฟังเรื่องของชาวอิสราเอลก็เป็นเรื่องที่นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนอมินีการให้คนไทยซื้อที่ดินว่าอย่างการซื้อที่ดินในไทยแล้วตัวเองก็เป็นผู้ถือครองที่ดินบางคนเนี่ยบางคนชาวอิสราเอลบางคนที่เข้ามาก็นะครับเขาเรียกว่าได้สัญชาติไทยด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ก็มีการสืบสาวราวเรื่องไปหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่ปีไหนที่เข้ามานะครับทางการออกบัตรประชาชนคนไทยการเปลี่ยนสัญชาติไทยอย่างนี้ต้องไปเช็คอะไรต้องไปเช็คที่มหาไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังรวมถึงเรื่องอื่นๆเรื่องของที่ดินเรื่องก็โยงใหญ่กันไปหมดนะครับแต่ว่าเอาละภาครัฐเขาก็มุ่งมั่นจะจัดการปัญหานี้นะครับเราก็เชื่อมั่นในการบริหารจัดการปัญหาสะสางปัญหานี้ให้สงบเรียบร้อยเพราะเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้าไปในประเทศอื่นๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็เจอเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่ไทยนะครับแต่อันนี้ผมก็วงเล็บอีกว่าชาวอิสราเอลที่มาเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ทำตัวเคารพนะครับต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราให้ความเคารพ ต่อคนไทยอันนี้ผมก็ชื่นชมนะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าชาวอิสราเอลที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงนะครับเอารัดเอาเปรียบคนไทยเองอันนี้ภาครัฐก็ต้องจัดการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นข่าวสารที่ใหญ่มากๆนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยแล้วนอกจากคุณศิรศักดิ์นะเขาเข้าไปพูดกับทูตอิสราเอลแล้วนะครับทางภาครัฐก็มีแต่ก่อนไปเรื่องของภาครัฐเขามีมาตรการใดๆบ้างท่านผู้ฟังผมลองมองเนี่ยในความเห็นของผมนะคือในทางการทูตทางการทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประนีประนอมกันมากท่านผู้ฟังภาพที่ออกมาถ้าไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆเขาก็จะยังมีทีท่าที่ประนีประนอมกันคือหมายความว่าอาจจะมีทีท่าที่เบากว่านี้แต่อันนี้คุณเสียศักดิ์คุยกับนักข่าวว่าก็พูดคุยกันตรงๆถึงเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นทีท่าที่แสดงว่าคุณก็ต้องเคารพเราเหมือนกันนะซึ่งเป็นทีท่าทางการทูตที่แสดงความเข้มแข็งมากๆเลยนะครับซึ่งต่อหน้าสื่อเข้มแข็งขนาดนี้ผมว่าโดยเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังการคุยแบบที่ไม่มีใครรู้เนี่ยเขาเรียกว่าการทูตทางลับเนี่ยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังอาจจะมีเรื่องของที่ภาครัฐเขาปฏิบัติมากกว่านี้มากกว่าที่ข่าวออกอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ผมอ่านจากท่าทีของการทูตของคุณศิรศักดิ์นะเพราะว่าในเรื่องของการทูตจะประนีประนอมจะจับมือกันจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะเบาๆหวานๆมากๆนะครับเวลาคุยกับทูตประเทศอื่นๆอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการทูตทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ผมมองว่าอันนี้ภาครัฐเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหานี้ชาวอิสราเอลในประเทศไทยเราก็ติดตามกันดูนะครับและภาครัฐเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้เขาก็ออกมานะครับออกกฎก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศผู้กระทำผิดนะครับซึ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีการลงนามคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลบางคนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในช่วงข้างต้นภาครัฐนั้นยึดหลักความเท่าเทียมโดยรัฐบาลเน้นย้ำว่ากฎหมายไทยบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีชาวต่างชาติสัญชาติใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกฎอื่นๆนะครับและภาครัฐก็จะกวาดล้างกลุ่มทุนเทาและเหล่านอมินีนะครับที่ถือครองที่ดินและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะครับจากกรณีความกังวลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในภาษาอังกฤษก็คือนอมินีแหละตัวแทนอำพรางนะท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆเช่นจังหวัดภูเก็ตเกาะพังงันเกาะสมุยอำเภอปายนะครับทางหน่วยงานภาครัฐในตรงนี้ภาครัฐอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินก็ได้เข้าตรวจสอบกลุ่มทุนอิสราเอลที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงแล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับก็ดูก็จะมีการออกข่าวในการปราบปรามออกมานะครับในเวลาต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเมืองไทยของเราในอดีตนะถ้าเกิดเราย้อนไปไหนไทยแลนด์สยามผมก็ย้อนประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ฟังเมืองไทยในอดีตของเราแต่ก่อนเป็นประเทศที่เปิดรับทุกเชื้อชาติบางประเทศเนี่ยไม่เปิดนะไม่เปิดรับประเทศรอบข้างรวมถึงเรื่องของนะครับผู้อพยพแต่ก่อนมีผู้อพยพทั้งชาวลาวชาวกัมพูชาล่าสุดผมดูสารคดีที่เกี่ยวกับชาวลาวที่อยู่ในล่องแจ้งนะครับอยู่ในล่องแจ้งในสมัยสงครามเย็นเมื่อล่องแจ้งโดนทหารคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมนะครับก็มี ชาวลาวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นชาวม้งนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งก็อพยพมาในประเทศไทยมาพำนักในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็ให้ที่พำนักของชาวม้งด้วยนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปสู่ประเทศที่3ไปส่งต่อไปออสเตรเลียส่งต่อไปฝรั่งเศสอะไรต่างๆที่เขาเปิดรับกลุ่มผู้อพยพนะครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายแล้วก็เปิดรับความหลากหลายมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นประเทศใจกว้างคือคุณมาอาศัยตรงนี้คุณก็มีที่อยู่ที่กินแน่นอนคนไทยเราก็เป็นผู้ที่ต้อนรับขับสู้นะครับทุกคนที่มาอยู่ในบ้านเราแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการมาอยู่ในบ้านของเราบางทีไม่ได้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมมาด้วยนะครับการหวังที่จะทำเรื่องผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเดียวสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยได้ฟังแล้วก็ปวดใจนะท่านผู้ฟังในฐานะทรัพยากรของเราแทนที่เราจะได้กินได้ใช้กันแต่กลับว่าต้องมีช่องโหว่ทางกฎหมายบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราต้องสูญเสียพื้นที่ของเราไปและเมื่อเยอะเข้าเยอะเข้าก็ทำให้ภาคประชาชนนะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกันก็ต้องจับตาดูท่านผู้ฟังจับตาดูในการปราบปรามกลุ่มนอมินีกลุ่มทุนเทาในที่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้รายการไทยแลนด์ดัชยามโดยผมชโลธรจันยาท่านผู้ฟังก็นำข่าวสารบ้านเมืองนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเต็มอิ่มเกือบ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาอันนี้ก็อีก1ชั่วโมงเต็มๆเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยจะเป็นภาคที่เอามาย่อยนะครับเอามาสับๆๆๆๆแล้วก็ย่อยนะครับง่ายแก่การรับรู้หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังรายการ Thailand and สยามแล้วจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงสำเนียงรายงาน
0: พระสบกนิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรทวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสมนิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เชิดทูลพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าอย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่เป็นทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคนถึงน้ำตาจะไหลชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ

0: ได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
1: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส

0: เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
2: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
4: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปิลเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลนำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลพาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
6: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
7: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับ ผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย จะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1ต่อ3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0ต่อ1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1ต่อ2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรซเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นํา 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรซตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที 21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนซ์ฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2ต่อ0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0ต่อ0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่อง จากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรเพรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม
12: ่ก่อนที่จะเดินทางเราได้คุมเครื่องคุมเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็เกมๆก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกที่6เราอาจจะมีเช็คเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็การเดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
11: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14:00 น.ก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14:00 น.และพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 น.ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลอง อย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกฏและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอกำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.ณพิพิธพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนือง วันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการCOJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้

ที่ผ่านมาท่านน่าจะได้ยินนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับว่าในคดีของคุณลุงปนัสยานะครับว่ามีการแต่งตั้งทางให้ทางอาจารย์นะครับเป็นผู้กำกับดูแลการปล่อยชั่วคราวนะครับหรือว่าในก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีคดีที่มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับบุกรุกอุทยานแห่งชาติถึงชาวบ้าน20กว่าคนนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการแต่งตั้งทางผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ให้เป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็จะทำให้เกิดคำถามนะครับท่านอาจจะสงสัยการปล่อยชั่วคราวโดยที่ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเป็นมาตรการใหม่อะไรของศาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดิมเราก็บอกว่าการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมีประกันนะครับก็หมายถึงว่ามีการทำสัญญาประกันหรือว่าต้องมีหลักประกันมีหลักทรัพย์มาเป็นประกันหรือว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EMนะครับเรื่องผู้กำกับดูแลนี้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้นะครับกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องเกริ่นนำก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวก็คงไม่ใช่นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติมาตรการในการกำกับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนะครับผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลปี2560นะครับที่ออกมามีผลใช้บังคับประมาณเดือนตุลาคม2560นะครับแล้วก็ตามกฎหมายก็กำหนดว่าต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีการออกระเบียบมาในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2561นะครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือมีการใช้กันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆ คุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวโดยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนี่ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องปล่อยชั่วคราวเสียก่อนนะครับว่าทำไมต้องมีการปล่อยชั่วคราวนะครับก็ลองคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหานะครับว่าใครก็ตามเนี่ยกระทำความผิดอาญานะครับมันก็จะมีผลประโยชน์ที่ขัดกันนะฮะระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของคนที่ถูกกล่าวหาเองนะครับเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาเนี่ย ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทำผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดกันในศาลนะครับในแง่มุมของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องการเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันฟังได้ว่าคนคนนั้นกระทำผิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเอาตัวเขาไว้หนึ่งก็คือเพื่อพิสูจน์ความผิดอันที่สองก็คือว่าถ้าฟังได้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องมีตัวเขาในการที่จะลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นมองในมุมของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเอาตัวไว้เพื่อประกันนะครับว่าจะมีคนที่เราจะพิจารณาคดีได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงโทษได้นะครับทีนี้มองในมุมของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเขากระทำผิดจริงนะครับเขาก็จริงๆก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกคุมขังไว้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกระทำผิดจริงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้คดีนะครับก็อยากที่จะมีอิสรภาพแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเพื่อจะไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีมาตรการในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับชื่อมันก็บอกนะเป็นการปล่อยชั่วคราวก็คือในระหว่างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับซึ่งโดยหลักในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุ3เหตุตามกฎหมายก็จะต้องมีการปล่อยนะครับเหตุ3เหตุที่ว่านี่ก็คือเหตุแรกก็คือเหตุว่าน่าเชื่อว่าจะหลบหนีนะครับก็คือถ้ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุที่แสดงให้ศาลเห็นว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่2คือกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือการที่จะมีพยานหลักฐานว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานบุคคลนะครับหรือว่าจะไปทำลายพยานวัตถุไปทำลายเอกสารที่จะใช้พิสูจน์ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะไม่อนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่3ก็คือการจะไปก่ออันตรายประการอื่นนะครับซึ่งตัวอย่างของการก่ออันตรายก็เช่นมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเข้า3เหตุนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วก็โดยทั่วไปการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับของศาลเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับศาลก็จะปล่อยชั่วคราวโดยให้สาบานตัว
ว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดนะครับอันนี้ก็สาบานตัวแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องมีการทำสัญญาประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเป็นประกันนะครับแต่ถ้าคดีที่มันร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปก็กฎหมายบอกว่าต้องมีประกันคำว่ามีประกันก็คือต้องทำสัญญาประกันไว้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินอกจากการทำสัญญาประกันก็อาจจะมีการใช้หลักประกันนะครับหลักประกันก็จะเป็นเงินสดเป็นที่ดินเป็นสมุดบัญชี

0: เงินฝากธนาคารเป็นพันธบัตรนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับการใช้ทำการทำสัญญาประกันการใช้หลักประกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงการปล่อยชั่วคราวในสังคมก็จะมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีนะครับมาตรการต่างๆที่เข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพราะว่าการที่เรียกหลักประกันการใช้หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอยู่สองส่วนนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับในการที่จะเข้าถึงในการที่จะแสวงหาหลักทรัพย์นะครับมาเป็นหลักประกันนะครับนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพนะครับของเครื่องมือการที่เราบอกเราใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าคนจะหลบหนีหรือไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยของทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลยุติธรรมนะครับก็พยายามที่จะลดการใช้หลักประกันพวกนี้ลงนะครับแต่ว่าในก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะลดการใช้หลักประกันได้จริงก็มีความพยายามในการขยายสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันได้เราก็จะเห็นในหลายปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยเรื่องของหลักประกันก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการใช้บุคคลนะครับใช้ตำแหน่งนะครับมาเป็นหลักประกันการใช้กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยนะครับมาเป็นหลักประกันหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะกองทุนยุติธรรมของทางกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเหมือนกับบรรเทาผลร้ายของระบบการใช้หลักประกันแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่การใช้หลักประกันนะครับทีนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของกฎหมายเองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการให้ศาลเนี่ยใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่า EM นะทุกท่านก็คงจะรู้จักในการปล่อยชั่วคราวนะครับแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับที่มีผลใช้บังคับเมื่อตุลา60เนี่ยก็ให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันก็เป็นมาตรการทางเลือกนะครับที่ศาลเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อจะลดนะครับผลเสียของการที่จะใช้หลักประกันหรือว่าภาระของการที่ประชาชนต้องใช้หลักประกันนะครับในการที่จะมาขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับก็คือตัวกฎหมายออกมาแล้วก็จริงๆก็มีการใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงแรกของการใช้กฎหมายนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรตามในระเบียบที่อาจจะทำให้การใช้งานในมาตรการนี้นะครับมันอาจจะเกิดความยุ่งยากต่อศาลในการที่จะสั่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขนะครับในตัวของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าในการที่ศาลจะแต่งตั้งนะครับผู้กำกับดูแลเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขถ้าตามระเบียบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลได้ในทุกประเภทคดีนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วก็สามารถใช้มาตรการในการที่ศาลจะตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้คู่กับมาตรการอื่นเช่นศาลอาจจะใช้การทำสัญญาประกันนะครับควบคู่ไปกับการตั้งผู้กำกับดูแลหรืออาจจะมีการใช้ EM นะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นมาตรการที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในการที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับคำว่าศาลเนี่ยก็หมายถึงทุกชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคดีที่ถูกกล่าวหานะครับไม่ว่าจะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับแล้วก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะขอให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้มีการตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้กำกับดูแลทีนี้คำถามต่อไปนะครับที่อาจจะมีก็คือว่าเราพูดถึงผู้กำกับดูแลแล้วใครบ้างนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับผู้กำกับดูแลนี่โดยหลักการทั่วไปนะครับก็อยากให้ท่านคิดว่าอย่าท่านอย่าไปคิดถึงใครที่มันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบออกแบบไว้เนี่ยผู้กำกับดูแลก็คือใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ผู้ที่จะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขามีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อถือมีความเคารพเชื่อฟังคือคนคนนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำกำกับติดตามพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะว่าในการปล่อยชั่วคราวศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวต้องมาตามนัดนะครับเงื่อนไขห้ามที่ห้ามออกจากนอกเขตจังหวัดห้ามไปเสพสุราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลกำหนดนะครับผู้กำกับดูแลก็จะมาควบคุมพฤติกรรมนะครับคอยช่วยในการรับรายงานตัวคอยช่วยในการสอดส่องดูแลคอยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ หนึ่งก็คือป้องกันการหลบหนีสองป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็สามก็คือป้องกันการก่ออันตรายนะครับของคนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำกับดูแลหลักเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็กำหนดคร่าวๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นพิเศษเรื่องคุณสมบัติเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้กำกับดูแลนะครับแต่จะมียกเว้นเพราะว่าการกำกับดูแลเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับการกำกับดูแลเนี่ยอาจจะทำได้ในเรื่องของการรับรายงานตัวการสอดส่องดูแลหรือว่าการให้คำปรึกษานะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลในลักษณะที่เป็นการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่านแต่จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานสารวิธรรมจัดหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลที่ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาในทางจิตวิทยาทางจิตสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำกันเยอะนะครับในแง่ของจำนวนเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ทางสารวิธรรมเราอยากจะให้สังคมมีความเข้าใจและอยากจะให้ทางสารมีการใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในมิติของการที่ให้ผู้กำกับดูแลมารับรายงานตัวนะครับหรือว่าสอดส่องดูแลนะครับซึ่งในกรณีของการทำหน้าที่รับรายงานตัวหรือสอดส่องดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าคนคนนั้นต้องสมัครใจนะครับเขาต้องสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับทางสำนักงานสายวิธรรมเนี่ยเราก็มีการทำข้อตกลงหรือ MOU นะครับกับทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาช่วยในการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้เราก็ทำข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นปี2561นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในต้นปี2564เราก็มีการทำข้อตกลงกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลที่ศาลสามารถตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดแค่นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผู้กำกับดูแลเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเท่านั้นนะครับคือเป็นใครก็ได้กุศลบัตรก็คือว่าเป็นคนที่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาเคารพเชื่อฟังนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับทีนี้ในตัวกฎหมายในตัวระเบียบเนี่ยก็จะมีข้อห้ามอยู่นิดนึงนะครับว่าใครที่ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับก็หลักๆ ก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดให้มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายนี้ได้นะครับหรือกรณีที่เป็นคนที่เป็นคนขอประกันนะครับเป็นนายประกันหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันหรือมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องสอดส่องดูแลอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็บอกว่าอันนี้อย่าไม่ให้ตั้งเป็นผู้กำกับดูแลนะครับหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับจากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติหรือจะมีอาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ศาลมอบหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์นะครับก็กฎหมายเขียนไว้คว่างๆก็เป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษานะครับในการพิจารณาบุคคลไหนนะครับถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านก็จะไม่ตั้งนะครับนั่นก็คือในแง่ของใครเป็นผู้กำกับดูแลได้ทีนี้ในแง่ของงานของการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีอยู่3งานด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องทำอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าศาลอาจจะตั้งให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลโดยให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวนะครับคือแทนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยไปเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับคือก่อนจะถึงวันนัดพิจารณาคดีเนี่ยก็อาจจะนัดมารายงานตัวแทนที่จะมาที่ศาลเนี่ยก็ให้ไปรายงานตัวกับท่านก็คือท่านทำหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าสลับซับซ้อนมากกว่าการรับรายงานตัวก็เป็นการสอดส่องดูแลนะครับคือศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คืออาจจะกำหนดเงื่อนไขบอกว่าห้ามผู้ต้องหาจำเลยนี่ออกนอกเขตจังหวัดท่านจังหวัดนี้นะครับหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบุกรุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามเสพสุราห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอด ส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับรายงานตัวก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ดีเนี่ยถ้ามีพฤติการนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันจะผิดไปจากเงื่อนไขที่ศาลกำหนดจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเนี่ยผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานศาลนะครับส่วนเรื่องการให้คำปรึกษาอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้ท่านอาจจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้คำปรึกษาโดยใช้องค์ความรู้ในทางจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การให้คำปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะศาลท่านอาจจะสั่งนะครับให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลในมิตินี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อาจจะเกิดคำถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้กำกับดูแลแล้วดียังไงนะครับในแง่ของการที่เข้ามาร่วมกับศาลในการทำงานนี้นะครับการเป็นผู้กำกับดูแลในแน่นอนก็เป็นงานสาธารณกุศลอย่างหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งในการที่ท่านมาช่วยนะครับกระบวนการยุติธรรมในการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ศาลปล่อยชั่วคราวออกไปเนี่ยนะครับไปหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ศาลปล่อยตัวไปก็คือว่าเขาไม่ต้องนะครับไปหาเงินหรือหาทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักประกันแต่ว่าเราก็ต้องให้หลักประกันกับสังคมว่าคนพวกนี้จะไม่ไปทำอันตรายกับสังคมไม่หลบหนีนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาช่วยตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ให้ผู้กำกับดูแลที่ทำงานฟรีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากำหนดเงินในลักษณะที่เป็นเงินเดือนหรืออะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามแต่งานที่ท่านทำอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากำหนดนะครับว่าให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 บาทนะครับต่อคดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ระหว่าง 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยท่านก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งนะครับก็ท่านอาจจะได้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ 2,000 จนถึง 30,000 บาทนะครับก็รวมเพราะว่างานให้คำปรึกษาเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่าเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านเสียสละนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านลงแรงไปนะครับเวลาที่ท่านลงไปแต่ว่าในการกำหนดค่าตอบแทนของศาลเนี่ยศาลก็จะพิจารณานะครับแล้วก็มีประเด็นที่เราอาจจะกังวลนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศาลตั้งเราเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือก็เกิดไปทำอันตรายกับใครเขาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมนะครับตรงนี้กฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์แค่ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับตามสมควรแก่กรณีนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถที่ท่านจะทำได้นะครับแม้จะมีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากค่าตอบแทนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับทีนี้ถ้าอยากจะท่านมีความสนใจอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้ทุกศาลนะครับศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรนะครับทุกศาลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบัญชีนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนผู้กำกับดูแลไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปติดต่อได้นะครับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรที่จะสามารถเป็นผู้กำกับดูแลได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจากสิ่งที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่เราทำความตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศาลได้นะครับหรือว่าในกรณีที่สมมติว่าท่านรู้จักกับผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนนะครับเวลาที่เขาขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะระบุในคำร้องไปก็ได้นะครับว่าท่านนะครับมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นๆได้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยกับทุกท่านก็คือว่านอกจากในส่วนของการเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยแล้วท่านอยากให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยในการทำงานของศาลนะครับภายใต้การนำของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันนะครับท่านเมธินีชโรธรเนี่ยนะครับนโยบายสำคัญก็คือในเรื่องของการลดการใช้หลักประกันนะครับการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นการไม่สร้างภาระนะครับในเรื่องของการคุมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการปล่อยชั่วคราวของศาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในเชิงรุกนะครับแล้วก็การที่ศาลจะสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับแน่นอนศาลก็ ็จะเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยก็อาจจะช่วยนะครับศาลได้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่ศาลจะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในบัญชีอะไรของศาลเท่านั้นนะครับท่านอาจจะเสนอรายชื่อบุคคลไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับก่อนในขณะที่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเลยท่านก็อาจจะระบุไปเลยมีการสอบถามไปเลยก็ได้นะครับในคำร้องท่านอาจจะระบุยื่นต่อศาลไปเลยว่าให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาลงชื่อมาเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยสมัครใจนะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของรูปแบบนะครับของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยของศาลเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเดิมท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่การขอปล่อยชั่วคราวที่จะต้องยื่นคำร้องแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีหลักทรัพย์นะครับเวลาใช้ที่ดินก็ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินมีสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านอะไรนะครับยุ่งยากเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับในเรื่องของการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเราเรียกว่าคำร้องใบเดียวก็หมายความว่าท่านขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวหรือหน้าเดียวเนี่ยมีข้อความที่ระบุถึงเหตุที่ว่าทำไมนะครับศาลควรจะอนุญาตให้ท่านได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จริงๆก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับการใช้คำร้องใบเดียวในวัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้ศาลพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้พิจารณาจากตัวหลักประกันนะครับแต่พิจารณาจากความเสี่ยงนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีความเสี่ยงที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าความเสี่ยงที่ท่านจะไปก่ออันตรายประการอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคราวหน้านะครับถ้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็รูปแบบนะครับของการยื่นคำร้องขอประกันที่เรียกว่าคำร้องใบเดียวนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับคิดว่าให้ท่านเห็นภาพในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็การที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของคำร้องของปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นคำร้องใบเดียวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ
1: ท่านสามารถรับฟัง CJ Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินข่าวสามีทำร้ายร่างกายภรรยาพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงหรือคนรักกันทำร้ายกันเพราะเหตุหึงหวงในข่าวเป็นระยะระยะหรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ตรงจากการเห็นผู้ร่วมงานจากการเห็นบุคคลในครอบครัวถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายทางวาจาหรือทางจิตใจจากบุคคลในครอบครัวเดียวกันหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ยินข่าวสารหรือพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำได้ด้วยการใช้กระบวนการทางศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ทั้งนี้ศาลจะมีคำสั่งเองไม่ได้จะต้องมีผู้มายื่นคำร้องขอและคำร้องที่มายื่นนี้เองค่ะที่เราเรียกว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพปัจจุบันพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวคุ้มครองผู้เสียหายตามกฎหมาย2ฉบับด้วยกันฉบับแรกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เป็นการคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคนในครอบครัวทำร้ายซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้นะคะมีคำตามกฎหมายอยู่2คำค่ะที่เราจะต้องกล่าวถึงคำแรกก็คือคำว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่คู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะรวมถึงคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยในส่วนนี้เราจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะหรือว่าญาติพี่น้องที่มาอยู่ร่วมกันจากคำนิยามดังกล่าวค่ะเราจะเห็นว่าคำว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะตีความได้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะไม่รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวในลักษณะของการจ้างแรงงานอย่างเช่นคนงานภายในบ้านหรือคนรับใช้ภายในบ้านก็จะไม่ได้อยู่ในคำนิยามของคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะส่วนอีกคำหนึ่งที่จะต้องมีการพูดถึงนะคะก็คือคำว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะในทางกฎหมายได้ให้นิยามของความรุนแรงในครอบครัวไว้ว่าการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายหรือการกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้ยังรวมถึงการบังคับการใช้อำนาจครอบงำโดยผิดกฎหมายเพื่อต้องการให้บุคคลในครอบครัวกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบด้วยนะคะแต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทค่ะจากคำนิยามนี้นะคะความรุนแรงในครอบครัวจึงได้แก่การที่สามีทุบตีภรรยาหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังภรรยาอย่างเช่นบางครอบครัวเนี่ยสามีอาจจะไม่ต้องการให้ภรรยาออกไปคบหาสมาคมกับคนอื่นนอกบ้านก็จะพยายามหน่วงเหนี่ยวให้ภรรยาอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียวหรือการที่หนุ่มสาวนะคะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่พอเลิกรากันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งยังคงสะกดรอยตามโทรศัพท์ข่มขู่หรือไปคุกคามในสถานที่ทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียหายตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สามารถมาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้นั่นก็คือเด็กที่ถูกกระทำโดยมิชอบนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546ค่ะซึ่งในการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะตามกฎหมายเนี่ยเด็กจะต้องหมายถึงบุคคลที่อายุไม่เกิน18ปีค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อายุ18ปีแล้วแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือว่าบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก่อนอายุ18ปีเนี่ยหากท่านถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวก็ยังสามารถไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ได้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอเน้นนะคะก็คือการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นกระบวนการที่ขอให้ศาลมีคำสั่งบางประการค่ะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายนะคะไม่ใช่กระบวนการที่จะนำผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบมาลงโทษทางอาญาค่ะดังนั้นนะคะหากผู้เสียหายไม่สบายใจกับการต้องดำเนินคดีอาญากับบุคคลในครอบครัวนะคะก็สามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวได้เว้นแต่ว่านะคะการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินใน

0: สวัสดีภาพค่ะตัวอย่างของคำขอก็เช่นว่าห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้ผู้เสียหายในระยะกี่เมตรห้ามผู้ก่อเหตุไปทำการอย่างนี้ซ้ำอีกห้ามผู้ก่อเหตุเข้าบ้านหรือว่าที่ทำงานของผู้เสียหายแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นสินสมรสหรือกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะหรือให้ผู้ก่อเหตุส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะได้ไม่มีอาวุธไปใช้ทำอันตรายที่หนักหนากว่าเดิมอีกนะคะรวมทั้งสามารถที่จะขอให้ศาลสั่งให้ผู้ก่อเหตุไปบำบัดรักษาอาการทางจิตหรืออาการติดยาเสพติดนะคะห้ามสะกดรอยห้ามติดตามอย่างนี้ได้เป็นต้นทั้งหมดค่ะซึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะจะเรียกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพในลักษณะนี้ว่า restraining order หรือ protective order ค่ะมีใช้อยู่ทั่วไปโดยในประเทศไทยนะคะคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพศาลสามารถสั่งได้เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า6เดือนค่ะหัวใจของคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนนี้นะคะเราอาจจะสรุปได้เป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือตัวผู้เสียหายเป็นคนยื่นคำร้องเองค่ะก็ได้แก่บุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กค่ะทีนี้คำว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยจะหมายถึงใครได้บ้างก็อาจจะรวมถึงบิดามารดานะคะผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อนุบาลหรือว่าผู้ปกครองที่ศาลตั้งตามกฎหมายค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะนอกจากผู้เสียหายยื่นคำร้องได้เองแล้วยังอนุญาตให้มีผู้กระทำการแทนได้ด้วยทีนี้ผู้กระทำการแทนเนี่ยจะหมายถึงกรณีใดแล้วก็สามารถให้ผู้กระทำการแทนเนี่ยทำแทนได้ในกรณีใดบ้างตรงนี้นะคะก็ได้แก่กรณีที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะยื่นคำร้องขอได้เองนะคะอย่างเช่นตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้เสียหายถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังตัวอยู่หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเป็นผู้ทำร้ายเด็กเองค่ะผู้กระทำการแทนที่สามารถยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายได้นะคะก็ได้แก่ญาตินะคะตำรวจค่ะพนักงานอัยการพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือองค์กรที่ช่วยเหลือผู้เสียหายตามทางกฎหมายนะคะหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่กระทำการแทนเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: อย่างนี้เพื่อนบ้านสามารถยื่นได้ไหมคะถ้าเพื่อนบ้านเห็นว่าใน

0: ี้ได้ค่ะควรพิจารณาหลังศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะ1คือกรณีปกติและก็2กรณีมีคำขอในเหตุฉุกเฉินสำหรับการจะพิจารณาว่ากรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่นะคะมีปัจจัย2ประการที่จะต้องนำมาพิจารณาค่ะ1คือข้อเท็จจริงแห่งพฤติการที่ปรากฏตามคำร้องของผู้เสียหายและ2จะต้องมีคำขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาด้วยค่ะคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นว่าถ้าศาลไม่ได้พิจารณาโดยเร็วแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายทางร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้เสียหายอย่างไรค่ะเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะศาลก็จะทำการไต่สวนในวันนั้นเลยค่ะโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายได้ทันท่วงทีนะคะการไต่สวนจะเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวไม่ได้ไต่สวนฝั่งผู้ถูกกล่าวหาด้วยฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วฝั่งผู้ถูกกล่าวหาจะทำอย่างไรกฎหมายก็กำหนดกลไกไว้แล้วค่ะว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถมาศาลเพื่อที่จะขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ค่ะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554ค่ะแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะรวมทั้งคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเป็นการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลก็ได้ไม่ต้องเป็นคำร้องกระดาษมาพอมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลศาลก็จะบันทึกไว้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่ไม่ฉุกเฉินนะคะคือไม่มีคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาหรือศาลพิจารณาคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินแล้วเห็นว่าไม่ฉุกเฉินก็จะเป็นการไต่สวนแบบปกติค่ะแม้จะชื่อจะบอกว่าเป็นการไต่สวนแบบปกติแต่จริงๆแล้วก็จะเร็วกว่าคดีประเภทอื่นอยู่ค่ะการไต่สวนแบบปกติเนี่ยเมื่อศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วศาลก็จะส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องขอพร้อมทั้งแจ้งวันนัดไต่สวนไปยังผู้ถูกกล่าวหาค่ะซึ่งการส่งเนี่ยถ้าเป็นการส่งโดยวิธีปิดหมายสามารถสั่งให้ปิดหมายมีผลทันทีได้ทำให้ไม่ต้องรอระยะเวลาการมีผลของหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาฟ้องแพ่งค่ะส่วนในส่วนของผู้ถูกกล่าวหานะคะถ้าจะให้การก็สามารถให้การเป็นหนังสือได้หรือมาแถลงต่อศาลให้ศาลบันทึกไว้ก็ได้ค่ะในวันนัดไต่สวนศาลก็จะไต่สวนพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพหรือมีคำสั่งยกคำร้องขอแล้วแต่กรณีค่ะการไต่สวนพยานหลักฐานนะคะจะกระทำเป็นการลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะและกฎหมายก็กำหนดว่าไม่ต้องเคร่งครัดกับวิธีพิจารณาความคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพจะเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นหมายความว่าจะไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปได้นะคะเพราะหัวใจสำคัญก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายให้ทันท่วงทีค่ะต้องขอนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆสถิติความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกปีนะคะไหนจะความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่ได้ถูกเก็บเป็นสถิติเพราะว่าซุกซ่อนอยู่ตามบ้านต่างๆไม่ได้ให้ทางการได้รับรู้นะคะแต่จำนวนคดีในศาลยุติธรรมเนี่ยค่ะจะมีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพไม่มากนักในแต่ละปีค่ะทางคณะทำงานพัฒนาระบบการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรมก็มาพิจารณากันว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้คิดออกมาว่าอย่างน้อยมันจะมีข้อจำกัดประมาณ3ข้อหลักๆก็คือด้านสถานที่เวลาแล้วก็การรับรู้ถึงสิทธิของตัวเองของประชาชนตามกฎหมายเราก็พยายามคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะลดข้อจำกัด3ข้อตรงนี้ก็ได้พัฒนาเป็นระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งระบบนี้ก็จะนอกจากตอบโจทย์ข้อจำกัด3ข้อนั้นแล้วก็ยังตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งระบบดังกล่าวนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนของการยื่นคำร้องขอแล้วก็ส่วนของการแจ้งคำสั่งในส่วนของการยื่นคำร้องขอเนี่ยคือแต่เดิมเราก็ต้องถ้าเป็นระบบกระดาษใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องกระดาษหรือการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลยังไงก็ต้องมาศาลทางกายภาพนะคะแล้วก็ต้องมาในเวลาราชการนะคะส่วนแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเป็นการเพิ่มช่องทางเหมือนเป็นช่องทางที่3เพิ่มเข้ามาว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมหรือระบบ CEOS นะคะเพียงแค่เข้าไปยืนยันตัวตนในระบบ CEOS แล้วก็กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบก็จะเจเนเรตออกมาเป็นแบบพิมพ์ศาลอย่างปกติเลยนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมาศาลนะคะก็จะลดข้อจำกัดตรงนั้นไปร ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะทางคณะทำงานได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการ Justice by Design เอามาปรับใช้กับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเราค่ะคือเราก็จะอยากจะทำระบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นว่าสีที่เราใช้ในระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นมิตรกับคนตาบอดสีนะคะคือเราใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีสากลที่ใช้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวขนาดตัวอักษรที่ใช้ก็จะเป็นขนาดที่สามารถขยายให้ใหญ่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นมิตรกับคนที่มีปัญหาด้านสายตานะคะนอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์การนำทางต่างๆเพื่อที่ให้คนใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆได้โดยเข้าใจและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ตัวคำขอท้ายคำร้องเนี่ยเราก็ทำเป็นบุลเลต์พอยต์ให้ติ๊กเอานะคะโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาเหมือนคิดคำทางกฎหมายเพื่อที่จะเขียนขึ้นมานะคะแต่ถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็มีช่องอื่นๆเพื่อที่จะพิมพ์เพิ่มได้นะคะนี่คือตัวอย่างของการที่เราทำให้ระบบเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยถ้าสมมติว่าทางผู้เสียหายกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบก็จะขึ้นให้เลยว่ากรณีแบบนี้อยู่เขตอำนาจศาลไหนนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการยื่นคำร้องขอผิดเขตอำนาจศาลด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถริเริ่มและดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้ด้วยตัวเองตลอดทั้งกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นในเฟสแรกเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้เสียหายที่เป็นประชาชนยื่นคำร้องได้เองก่อนนะคะโดยยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศค่ะในส่วนคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะโดยปกติถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยก็จะต้องทำคำร้องแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนี้เนี่ยเพียงแค่ติ๊กว่าเป็นการยื่นคำขอในเหตุฉุกเฉินด้วยเหตุผลอะไรก็ระบบก็จะเจเนเรตเป็นคำร้องออกมาให้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็น2ฉบับแยกกันนะคะและเมื่อเป็นการร้องขอในเหตุฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะไปสวนออนไลน์ได้ทันทีนะคะโดยผ่านระบบ Google Meet ที่ใช้อยู่นะคะส่วนว่าศาลใดจะเปิดทำการนอกเวลาหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆทยอยดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ที่พูดมาคือทางที่คดีเข้าสู่ศาลนะคะทีนี้พอคดีเข้าสู่ศาลนะคะตะกี้ก็ได้มีการพูดแล้วว่าก็จะมีการไต่สวนซึ่งการไต่สวนนี้นะคะจะทำได้2แบบด้วยกันจะไต่สวนแบบใช้ Google Meet นะคะหรือว่าจะเป็นการไต่สวนที่ศาลก็ได้นะคะทีนี้พอไต่สวนแล้วค่ะเราจะมีกระบวนการอีกกระบวนการนึงซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากนั่นก็คือกระบวนการแจ้งคำสั่งค่ะการแจ้งคำสั่งนี้นะคะเราจะแจ้งคำสั่งแก่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบประเด็กนะคะเราแจ้งเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้นะศาลมีคำสั่งห้ามคุณกระทำการบางอย่างที่จะไปกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เสียหายแล้วนะคะส่วนการแจ้งค่ะถ้าเกิดว่าตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบแต่เด็กเนี่ยมาศาลในวันนัดหรือในวันไต่สวนเนี่ยหรือในวันฟังคำสั่งเราก็สามารถที่จะแจ้งกับตัวบุคคลนั้นได้โดยทันทีแต่ในกรณีที่เป็นการไต่สวนฉุกเฉินหรือการไต่สวนเพียงฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหมายแจ้งคำสั่งให้เขาทราบซึ่งจริงๆแล้วนะคะตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาเนี่ยยังเปิดช่องว่าศาลอาจจะแจ้งคำสั่งโดยวิธีการอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อคำสั่งไปถึงตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยให้ถือว่าคำสั่งนั้นมีผลทันทีค่ะนอกจากแจ้งในส่วนของผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ไปบัตรต่อเด็กโดยไม่ชอบนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะต้องแจ้งแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของเจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอาจจะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวเนื้อหาอย่างเช่นศาลมีคำสั่งให้ผู้เสียหายหรือผู้กระทำความรุนแรงเนี่ยไปรับการบำบัดรักษาตรงนี้นะคะเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นรับทราบค่ะว่ามีบุคคลที่ศาลมีคำสั่งและจะไปรับการบำบัดจากหน่วยงานดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะเป็นการแจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าพนักงานที่กฎหมายระบุเอาไว้ว่าต้องให้แจ้งนั่นก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและก็เจ้าพนักงานตำรวจค่ะและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือการตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติตามคำสั่งนะคะผู้กำกับการปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยอาจจะตั้งจากนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือคุ้มครองเด็กค่ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้างานกลุ่มนี้ค่ะก็จะคอยสอดส่องดูแลค่ะว่าตามที่ศาลมีคำสั่งเนี่ยตัวผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยครบถ้วนหรือไม่นะคะดังนั้นจากที่พูดมาค่ะหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลเนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะจึงได้เชิญหน่วยงาน7แห่งค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำงานในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในการประชุมปรึกษาหารือกันนะคะทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวหรือการปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็กเนี่ยเป็นภัยเงียบของสังคมนะคะที่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะดังนั้นในการประชุมในวันนั้นค่ะนอกจากทุกหน่วยงานเนี่ยจะสนับสนุนในการที่จะให้การทำงานของศาลในการพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดำเนินการไปได้โดยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกหน่วยงานยังพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของศาลยุติธรรมนะคะในการที่จะพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะในเรื่องของขั้นตอนการแจ้งคำสั่งนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆที่ได้พูดไปข้างต้นเนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่มีระบบการยื่นคำร้องขอทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะใช้วิธีการแจ้งคำสั่งโดยใช้กระดาษนะคะซึ่งกว่าที่คำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจจะไม่ทันท่วงทีต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายค่ะดังนั้นในการที่สำนักงานสัญญาธรรมมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาในครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะรับแจ้งคำสั่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยค่ะ
0: ระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดแล้วค่ะเมื่อวันที่12กันยายน2567แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆระบบของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะที่พัฒนาขึ้นจากมุมของด้านประชาชนค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ
2: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 น.ถึงเวลา 14:00 น.โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18,200,000 บาทไม่ใช่31,000,000 บาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18,200,000 บาทไม่ใช่31,000,000 บาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31,000,000 บาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18,200,000 บาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12,000,000 บาทและโครงการด่านสตึงบท6,200,000 บาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31,000,000 บาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่า51%ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
7: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13 กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันยินดีแสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1: และกระผมณัฐพลจิรภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้มีเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจจำนวน5 เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569เรื่องที่2การผลิตทุเรียนคุณภาพและการให้ความสำคัญกับมาตรฐาน GAPเรื่องที่3การดูแลสวนทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวเรื่องที่4การลดต้นทุนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมและเรื่องที่5การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรามาฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังก่อนรับฟังกันเลยครับ

0: ข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้ด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเรื่องแรกการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับพี่น้องเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรรวมถึงการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของทางภาครัฐตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการค่ะสำหรับเกษตรกรที่มีการทำการเกษตรอยู่หากข้อมูลเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนชนิดพืชพื้นที่ปลูกหรือข้อมูลกิจกรรมการเกษตรก็ควรแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีระบบทะเบียนเกษตรกรกลางและมีช่องทางสำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ตามกรณีของแต่ละรายนะคะขอฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าทะเบียนเกษตรกรควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพราะข้อมูลของเราเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรค่ะหากไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือต้องดำเนินการอย่างไรอย่าเพิ่งกังวลนะคะสามารถสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องต่อไปที่อยากพูดถึงเลยนะคือโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของจังหวัดชุมพรนะครับก็คือการผลิตทุเรียนคุณภาพและมาตรฐาน GAP ครับอย่างที่เราทราบกันว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพรการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญการทำ GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะต้องทำเรื่องยุ่งยากนะครับแต่เป็นการจัดการสวนให้มีระบบมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องมีการบันทึกข้อมูลและคำนึงถึงความปลอดภัยของผลผลิตและผู้บริโภคสิ่งที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญเช่นการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องการอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำการเก็บรักษาสารเคมีอย่างเหมาะสมรวมถึงการจัดการภายในสวนให้มีความเหมาะสมสะอาดและปลอดภัยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการบันทึกข้อมูลการผลิตเพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้เกษตรกรทราบว่าในสวนของเราใช้ปุ๋ยอะไรใช้สารอะไรใช้เมื่อไรและมีการจัดการอย่างไรสำหรับจังหวัดชุมพรนั้นการยกระดับคุณภาพทุเรียนเป็นเรื่องสำคัญเพราะจังหวัดของเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวนมากและทุเรียนชุมพรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจครับดังนั้นขอฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าทุเรียนชุมพรเริ่มต้นจากการจัดการสวนที่ดีและการผลิตอย่างมีมาตรฐานจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตลาดได้ครับช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเกษตรกรมากๆนั่นก็คือการดูแลสวนทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวครับแต่ก่อนอื่นไปฟ

0: มาพบกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างคะกับบทเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสาระดีๆเรื่องที่3ที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องการดูแลสวนทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญเพราะหลังจากการที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากสวนแล้วต้นทุเรียนยังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการผลิตในฤดูกาลต่อไปนะคะสิ่งแรกที่เกษตรกรควรทำก็คือการสำรวจสภาพต้นและสวนหลังการเก็บเกี่ยวดูว่ามีกิ่งที่เสียหายกิ่งแห้งหรือกิ่งที่เป็นโรคหรือไม่หากพบกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็ควรจัดการอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ควรดูแลเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพต้นไม่ควรเร่งปุ๋ยหรือให้น้ำมากเกินความจำเป็นแต่ควรพิจารณาจากสภาพต้นสภาพดินสภาพอากาศของพื้นที่เป็นหลักนะคะอีกเรื่องที่สำคัญคือการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชนะคะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วหากปล่อยให้โรคหรือแมลงสะสมอาจส่งผลต่อการแตกใบการสร้างความสมบูรณ์ของต้นในรอบต่อไปดังนั้นการดูแลสวนทุเรียนที่ดีไม่ได้จบลงเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแต่ต้องเริ่มต้นเตรียมต้นสำหรับฤดูกาลใหม่ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวกันเลยนะคะเกษตรกรควรหมั่นสำรวจอย่างสม่ำเสมอหากพบปัญหาที่ไม่แน่ใจสามารถขอคำแนะนำได้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ค่ะ
1: ครับส่วนเรื่องที่4วันนี้ก็คือการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรครับในปัจจุบันต้นทุนการผลิตถือเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่าแรงค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆการลดต้นทุนไม่ได้หมายความว่าเราต้องลดต้นทุนทุกอย่างนะครับแต่หมายถึงการใช้สิ่งต่างๆให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดครับตัวอย่างง่ายๆก็คือการใส่ปุ๋ยเกษตรกรควรพิจารณาความต้องการของพืชและสภาพดินไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นเพราะนอกจากจะเพิ่มต้นทุนการผลิตแล้วยังอาจส่งผลต่อสภาพดินและต้นพืชได้ด้วยในส่วนของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรสำรวจแปลงก่อนหากพบการระบาดจึงพิจารณาการจัดการที่เหมาะสมและหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีก็ควรเลือกใช้ให้ถูกชนิดถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีครับอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรเช่นการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกันสิ่งสำคัญที่สุดคือเกษตรกรควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจกรรมการเกษตรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่และค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่สามารถลดลงได้เมื่อเรารู้ต้นทุนก็จะสามารถวางแผนการผลิตและแผนการขายได้ดีขึ้นครับและนี่คือแนวคิดง่ายๆที่ฝากไว้ลดต้นทุนอย่างมีความรู้เพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเล็กน้อยแล้วกลับมาพบกับเรื่องสุดท้ายเรื่องการจดทะเบียนคุ้มครอง

0: าสู่ช่วงท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขวันนี้มีสาระดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลายท่านคงอาจสงสัยว่าถ้าเรามีพันธุ์พืชที่มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปต้องการขอการคุ้มครองต้องดำเนินการอย่างไรวันนี้เราสองคนจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆในเรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะโดยขั้นตอนที่1การเตรียมข้อมูลเอกสารค่ะเกษตรกรที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต้องเตรียมข้อมูลพันธุ์พืชและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบคำขอคพ1รวมถึงแบบคำขอคพ1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3ตามกรณีซึ่งรายละเอียดในคำขอจะเกี่ยวข้องกับชื่อพืชชื่อพันธุ์ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อผู้ขอและข้อมูลของนักปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะ
1: ครับขั้นตอนที่2นะครับเป็นการยื่นคำขอครับเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่กำหนดให้บริการด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่หากเอกสารยังไม่ครบหรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ครับ
0: ในขั้นตอนที่3การพิจารณาพันธุ์พืชและการปลูกทดสอบค่ะหลังจากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อมูลพันธุ์พืชเช่นที่มาประวัติวิธีการปรับปรุงพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์รวมถึงมีการพิจารณาตรวจสอบภาคสนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อดูว่าพันธุ์พืชนั้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพันธุ์พืชใหม่หรือไม่
1: ครับมาถึงขั้นตอนที่4นะครับการประกาศโฆษณาและเปิดโอกาสให้คัดค้านครับเมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามที่กำหนดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณาคำขอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการคัดค้านได้ตามกฎหมายครับ
0: ในขั้นตอนที่5การรับจดทะเบียนค่ะหากดำเนินการครบถ้วนและไม่มีเหตุขัดข้องอธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาให้มีคำสั่งรับจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ค่ะ
1: ครับและขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่6นะครับเป็นขั้นตอนการรับหนังสือสำคัญครับเมื่อได้รับคำสั่งรับจดทะเบียนแล้วผู้ขอจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยก็จะสามารถรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้นอกจากนี้ผู้ได้รับคุ้มครองยังมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่เป็นรายปีตามกฎหมายกำหนดครับ
0: ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อทุเรียนพันธุ์โม่งทอง491กันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งถูกค้นพบโดยเกษตรกรชื่อลุงโม่งนะคะนายชัยสิทธิ์ทองหานเป็นเกษตรกรที่มีแปลงทุเรียนในพื้นที่ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะนะคะซึ่งยื่นขอจดทะเบียนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่3เป็นการพิจารณาพันธุ์พืชและการปลูกทดสอบหากพี่น้องเกษตรกรมีพันธุ์พืชที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะและเห็นว่ามีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไปอย่าเพิ่งมองข้ามเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองนะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่คพ1คพ1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3ให้ดาวน์โหลดค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะครับกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2569เรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพและการให้ความสำคัญกับมาตรฐาน JAP เรื่องการดูแลสวนทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวการลดต้นทุนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-596-658ครับหรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอครับ
0: ท้ายนี้ข ขอขอบคุณนางสาวอุศนีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิคควบคุมเสียงทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ดิฉันยินดีแสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
1: กับผมณัฐพลจิรภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งแจกการดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราชพิฆาตยาเสพติดพิสิทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก. ได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
10: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
2: ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลเป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะ
3: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่านท่านก็ชมว่ามีคนเอาผ้ามาถวายจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นตีนจกของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นนางแบบท่านเป็นผู้ส่งเสริมท่านเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มผ้าไทยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลให้อยู่คู่กับเมืองลับแลตลอดไปครับ
1: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการที่เราจะนำเรื่องราวของคนพิการมานำเสนอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz AM 819 KHz ด้วยนะครับนอกจากนี้สถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายคนพิการอีกหลายองค์กรนะครับที่แชร์รายการของเราหรือว่ารับสัญญาณรายการเราเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อของแต่ละความพิการต้องขอขอบคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะครับ TAB Radio นะครับแล้วก็ TAB Tourist นะครับอันนี้ก็ฟังรายการเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังพบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ครับมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมาคุยให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมคุยให้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายมาขยายความต่อเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นคือระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ผมก็นำเรื่องนี้มาคุยตลอดทั้งรายการโดยการสรุปสาระสำคัญและพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชะพลีนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะได้มาขยายความให้เราได้ฟังด้วยนะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี5ฉบับด้วยกันครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์

วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารและก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลยเป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้
อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธินั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 120,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น 180,000 นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินทุน 120,000 เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น 120,000 ไม่พอ 300,000 น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำให้คนพิการที่มีศักยภาพและมีแผนประกอบอาชีพสามารถคืนเงินได้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือวงเงิน 300,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนสามารถยื่นแล้วจะได้รับ 300,000 เลยอย่างที่บอกนะครับหลักเกณฑ์ที่ประกาศระบุก็คือลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็การอนุมัติต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของกองทุนอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความจำเป็นแผนการประกอบอาชีพความสามารถในการชำระคืนแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นที่หน่วยงานกำหนดนั่นเองครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการนึงก็คือยังคงเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีระยะเวลาชำระคืนถึง7ปีเลยระเบียบฉบับสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการเองนะครับสำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการมีความหมายและบทบาทในระบบเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ละนะครับผู้ดูแลก็คือดูแลคนพิการตลอดแต่ผู้ช่วยก็อาจจะต้องผ่านการอบรมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ดูแลคือถ้าขยายความก็คือมักจะเป็นบุคคลที่ดูแลคนพิการในครอบครัวหรือมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ช่วยคนพิการอันนี้เป็นกลไกตามกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นตามความจำเป็นการเปิดช่องให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยคนพิการจึงเป็นการนำประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วมาต่อยอดนั่นเองครับนอกจากช่วยคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการรายอื่นในชุมชนตามระบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยผลที่คาดหวังก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสนับสนุนคนพิการและช่วยบริการคนพิการให้คนพิการเข้าถึงในระดับชุมชนมากขึ้นนะครับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
ถ้าถามผมสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับฉบับเนี้ยก็คือเมื่อก่อนผู้ดูแลจะไม่สามารถมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แต่ต่อไปก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นให้ผู้ดูแลมาอบรมจนกลายเป็นผู้ช่วยคนพิการและก็มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้ง5ฉบับมองได้หลายด้านอะไรบ้างมาดูกันช่วงหน้าช่วงนี้พักก่อนสักครู่ครับ

0: อย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนะครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผมคุยให้ฟังไปแล้วเมื่อวานบ้างว่าเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเมื่อ4กันยายนครับว่าวันนี้ก็บอกว่านัดกับกฤตพงษ์เตชพลีหรือว่าบิ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายความและให้มันชัดไปเลยเราจะได้คุยกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมถึงคนพิการด้วยผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้นะครับผมเองก็ยังศึกษาได้ไม่ได้จบไม่ได้หมดนะครับอ่านเร็วๆก็พอจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแก้ไขทำไมอะไรยังไงนะครับตอนนี้มานั่งอยู่กับบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับดูเรื่องของนิติกรแล้วก็เรื่องของกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเคยคุยกันบ่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับบิ๊กไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเขาก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพราะว่ามีทั้ง5ฉบับนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับก่อนอื่นที่ระเบียบแต่ละฉบับนะครับจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันหรือเสนอนะครับไปยังกรมนะครับกรมส่งเสริมหรือกรมคนพิการนะพูดสั้นๆเนาะซึ่งกรมเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับอนุด้านกฎหมายนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการยกร่างนะครับหรือรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มสิทธิต่างๆลงไปในระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า10กว่าฉบับนะครับแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้นะครับจำนวน5ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผม
0: ดูแล้วเนี่ยระเบียบมันน่าจะลึกแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าต้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะคร
1: ับ ใช่ครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือเป็นระเบียบที่ออกตามพ.ร.บ.ส่งเสริมนี่แหละครับก็คือเป็นวิธีการมากกว่านะครับเป็นเหมือนกฎหมายลูกเนาะที่กรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกนะครับหรือบังคับใช้เพื่อให้พ.ร.บ.เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับ
0: ครับเรามาว่ากันเลยนะครับ5ฉบับวันนี้คุยกันทั้ง5เลยแหละ
1: ได้เลยครับ
0: เราพยายามเลือกแล้วว่าอันไหนคือสาระสำคัญ
1: ครับ
0: มันสำคัญทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องกันแล้วก็มันทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อยากจะให้น้องบิ๊กได้เริ่มต้นเล่าเลยแล้วกันว่าใน5ฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วเพราะว่าเขาก็มีการแชร์กันหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เริ่มจากเอาที่ใกล้ตัวคนพิการไปถึงไกลตัวแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มไปที่ระเบียบนะครับคณะกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะครับการจัดบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการขออาจจะพูดชื่อไม่เต็มเนาะปี2569ซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับหรืออัปเกรดสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเนาะหรือยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยคนพิการในชุมชนหรือในครอบครัวได้นะครับ ซึ่งหาว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับตอนก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่จะปรากฏอยู่ในหลังบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการดูแลคนพิการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือเราเรียกว่า PA นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของคนพิการนะครับแต่ผู้ดูแลเนี่ยจะไม่ได้สิทธินั้นนะครับรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไหนๆก็ผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละเนาะบางความพิการที่มีความรุนแรงเนี่ยผู้ดูแลจะต้องออกจากงานนะครับหรือเสียสละนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยรัฐก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาผนวกรวมกันโดยให้ผู้ดูแลเนี่ยต้องไปอบรมนะครับคือต้องไปอบรมก่อนว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการได้ก็คือสามารถดูแลคนพิการที่เราเป็นผู้ดูแลหลังบัตรของในบ้านก็ได้นะครับหรือจะดูแลในชุมชนหรือครอบครัวก็ได้นอกเหนือจากนั้นในข้อ 17/1 เนี่ยก็มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับของผู้ช่วยเหลือคนพิการเอาไว้ว่า อาจจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเนาะในข้อตกลงว่าในการบันทึกการให้บริการของผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยว่าจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับหรือการเข้าสู่สังคมที่จำเป็นของคนพิการในแต่ละบุคคลนะครับโดยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะหรือความสะอาดในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงโภชนาการนะครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเขียนที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ระเบียบฉบับแรกก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างคนตาบอดเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้บริการ PA เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมี PA สำหรับคนตาบอดที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็อาจจะมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ตั้งแต่ประกาศออกมาเห็นฟีดแบ็กหรือตีกลับจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมันยังไงหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตแล้วเนี่ยมีไหมครับ
1: ถือว่ามีค่อนข้างมากครับเพราะว่าแนวคิดของPA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มาสอดรับของการดูแลคนพิการที่ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวเนาะเขามองถึงเรื่องอำนาจการปกครอง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเอาผู้ดูแลมาปนกับผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยอาจจะทำให้คนพิการเนี่ยถูกกำหนดหรือถูกจำกัดหรือถูกการคิดแทนครอบงำจากบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือคนในครอบครัวอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนพิการที่เขารณรงค์เรื่องเรียกว่าการใช้ชีวิตอิสระหรือIL นะครับ อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างรุนแรงในการตีกลับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับระเบียบเนี่ยมันเป็นการเปิดสิทธิ์อยู่นะครับแต่กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องรอทางกรมหรืออธิบดีเนี่ยประกาศใช้ออกมาอีกทีหนึ่งครับผม
0: ครับก็คงต้องรอในการเมื่อใช้แล้วมันจะยังไงนะครับแต่ว่าเขาคงคิดดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับทั้งทุกประเภทความพิการอะไรแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับฉบับนี้หรือถือว่าเราหยิบขึ้นมาเป็นฉบับแรกก็คือเหมือนกับอัปเกรดหรือประมาณว่าเอาให้มันเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมากกว่านั้นได้ไหมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกฉบับต่อไปครับที่เราจะคุยกันนะครับ
1: ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะผมมองว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเลยก็คือระเบียบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจ่ายเงินนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับนี้แก้ไขบ่อยมากนะครับว่าเป็นฉบับที่7แล้วนะครับปี2569ถามว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับแก้ไขวงเงินการให้กู้ยืมครับพี่เอกครับอ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมบอกเมื่อวานไงว่าสื่อมวลชนเขาจับ1ใน5ฉบับเนี่ยเอาฉบับนี้มาพาดหัวเลย
1: ใช่ครับ
0: กู้เพิ่มวงเงินจาก120,000เป็น300,000
1: ถูกต้องครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือต้องเข้าใจสื่อก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลเนี่ยนะครับมาพาดหัวแต่ว่ามันทำให้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผมก็มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีการเพิ่มวงเงินนะครับแต่การเพิ่มวงเงินนั้นก็แลกมาด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแต่เดิมเนี่ยการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถกู้ได้ 120,000 บาทนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถกู้ได้เกิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือถ้ากู้ในวงเงิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติเดิมนะครับแต่ถ้าเรากู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะมีคุณสมบัติอีก5ข้อเข้ามากำหนดเนาะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ของกองทุนมาก่อนด้วยนะครับพี่เอกก็คือถ้ากู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วเนี่ยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับสองก็คือถ้าจะกู้มากกว่า 200,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยเป็นลูกหนี้จากกองทุนก็คือเคยกู้เงินจากกองทุนมาแล้วไม่เกินในวงเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าใครเคยกู้ 120,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถกู้ไปถึงมากกว่า 200,000 ถึง 300,000 ได้นะครับก็คือ เคยกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับโดยการเป็นลูกหนี้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประวัติดีเนาะหรือเคยผ่านการแก้ไขบัญชีให้กลับมาคืนดีแล้วไม่น้อยกว่า1ปีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เข้ามาล็อกนะครับสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินในจำนวนมากๆก็คืออาจจะต้องเคยมีผลงานเนาะหรือเคยเป็นลูกหนี้จากทางกองทุนมาก่อนนะครับข้อ2ก็คือจะต้องมีทักษะนะครับหรือใบเซอร์ติเคทนะในการรับรองว่าเรามีทักษะในการประกอบอาชีพในเรื่องนั้นๆนะครับ3ก็คือต้องดูนะครับรายได้เนาะสมมติเราจะกู้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนชำระคืนเนี่ยมันก็จะมียอดในการตั้งคืนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายอดในการชำระคืนเนี่ยมีการคืนให้กับกองทุนในจำนวนที่กำหนดแล้วเนี่ยยังเหลือรายได้ในการใช้ชีวิตในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องไปจ่ายคืนกองทุนแต่ปรากฏว่าเงินที่เหลือกินข้าวเนี่ยมีน้อยกว่า 30% ก็อันนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับเน
0: า
1: ะต่อมาก็คือดูเรื่องเขาเรียกโครงสร้างนะหรือแผนงานโครงการที่เราขอกู้เนี่ยเขาจะประเมินว่ามันสามารถประกอบอาชีพแล้วสำเร็จได้ดีแค่ไหนเนาะหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกิดรายได้ในการนำมาคืนกองทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการพิจารณาจากกรรมการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นการนำหลักคิดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่เอกครับ ก็ถือว่าก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับคนพิการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขยายมากกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากู้ไม่เกิน 120,000 บาทเนี่ยเราผ่อนชำระแค่5ปีนะครับไม่เกิน5ปีเนาะไม่มีดอกเบี้ยนะแต่พอเราจะกู้มากกว่า 120,000 บาทไม่เกิน 300,000 เนี่ยเราสามารถขอขยายเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดได้ถึง7ปีครับเองไม่มีดอกเบี้ยด้วย
0: ปีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือสำคัญ
1: อันนี้สำคัญเลย
0: เพราะฉะนั้น เรื่องคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงิน 300,000 เนี่ยเวลาเราส่งเรื่องยื่นเรื่องไปกู้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ถึง 300,000
1: ขึ้นอยู่กับเราเขียนแผน
0: ใช่
1: แผนธุรกิจ
0: ที่ผ่านมาตอน 60,000 ตอน 120,000 ก็ไม่ได้มีใครได้จำนวนเต็มอย่างนี
1: ้
0: เขาจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอกหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมเวลาเรากู้ 60,000 ทำไมได้แค่ 45,000 มันก็อยู่กับบริบทต่างๆของเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เอาอีกฉบับสั้นๆก่อนที่เราจะพักไหมครับ
1: ก็อีกฉบับหนึ่งถ้าสั้นๆเลยก็คือฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครับพี่
0: อ๋ออันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในก่อนหน้านี้เราได้ยินกันบ่อยมาก
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถึง11ศูนย์บริการ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสาขาเดิมก
1: ็
0: เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือว่าให้สามารถให้บริการนะครับคนพิการเฉพาะด้านน่ะก็ในด้านต่างๆตอนนี้เขามีการแก้ระเบียบฉบับนี้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดีขึ้นครับเอกก็คือ1ก็คือเพิ่มนะครับขั้นตอนหรือการยื่นขอจดจัดตั้งเป็นศูนย์เนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะต้องไปยื่น
0: เมื่อก่อนก็มายื่นเอกสารเป็นแฟ้ม
1: ใช่ใช
0: ่เป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถูกต้องครับต่อมาก็คือมีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดของศูนย์เนาะว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรด้านคนพิการนะครับในวงเล็บ6นะครับในมาตรา6วงเล็บ10ก่อนนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการรองรับนะให้องค์กรหรือศูนย์บริการเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีผ่านการตรวจมาตรฐานองค์กรก่อนนะครับต่อมาก็คือมีการกำหนดเนาะว่าถ้าองค์กรภาคเอกชนนะครับอันนี้เขากำหนดภาคเอกชนเนาะว่าถ้าองค์กรไหนอยากจัดตั้งศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการศูนย์เนี่ยจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1คนนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นองค์กรของคนพิการเป็นคนจัดตั้งนะครับศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1ใน4ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจประเด็นและปัญหาของคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นในส่วนนี้ก็คือมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการของศูนย์ครับ
0: แล้วอย่างนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอระเบียบใหม่ประกาศมาเราจะต้องปรับตามไหมอย่างนี้
1: ก็คือยังไม่ต้องปรับครับก็คือให้ดำเนินการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตครับพี่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเขาบอกว่าในบทเฉพาะการเนี่ยเขาบอกว่าให้ดำเนินการไปได้นะครับจนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตครั้งใหม่นะครับก็คือให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี
0: ้ใบอนุญาตก็3ปีเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: มีการเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องบัตรคนพิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเป็นดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคนพิการสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกทั้งบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ออกที่เป็นหน้าบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมเนี่ยเขามีแอปนะครับบัตรคนพิการอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราระเบียบฉบับนี้ก็จะมาคอยเขาเรียกว่าเหมือนสนับสนุนเนาะหรือให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายนะครับสมมติวันไหนที่เราลืมบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรพลาสติกไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปได้ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เปิดผ่านทางรัฐก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะมีให้เรามีเลยอะว่าเปิดดูบัตรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปไว้ในรายการโปรดซะก
1: ็
0: เปิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกเหมือน government digital นะครับใช่ครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องนะครับการต่อนะครับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะไปต่อบัตรเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะต้องถ่ายเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระเบียบฉบับนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวครับในการไปขอหาไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ
0: ก็คือฉบับนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการที่รัฐบาลเริ่มที่จะปฏิรูประบบราชการนะครับบางคนอุ๋ยฟังแล้วน่าตกใจสำหรับนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นแต่ว่าก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าระบบราชการมันเป็นระบบใหญ่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานในระบบราชการก็ไม่ต้องกลัวทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าเอกสารต่างๆที่เขาเรียกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยออกให้อยู่แล้วแล้วทำไมเวลาเราไปต่ออายุหรือไปอะไรพวกเนี้ยเราต้องออกไปให้เขาอีกก็ในเมื่อเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะนะครับเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีมากเลยนะฉบับนี
1: ้
0: นะ
1: ฮ
0: ะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ใบเดียวได้มานานแล้วแหละแค่คีย์ข้อมูลเลข13หลักทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์เนาะก็คืออาจจะเป็นสายตาเลื่อนล่างนะครับหรือความพิการเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เนาะในการรับรองความพิการนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมคนพิการเนี่ยคนพิการไม่จำเป็นต้องถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นรูปแบบเอกสารไปละก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลจากฐานโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่มีการออกหน่วยบัตรออกบัตรคนพิการในสถานโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปใช้บริการได้ในอนาคต
0: เห็นพอประกาศออกมาในราชกิจจาสัก2วันมั้งฮะโรงพยาบาลกลางเขาก็ออกมาเลยนะว่ามีการออกบัตรคนพิการอะไรยังไงเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับว่าค่อนข้างตอบกับระเบียบฉบับเนี้ย
1: ครับผม
0: เขาทำเลยอ่ะนะฮะโรงพยาบาลกลางหน้านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอีกหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยที่ออกบัตรคนพิการได้เขาก็จะทำกันต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือเจอกับตัวเองก็คือตอนที่ไปต่ออายุบัตรครั้งล่าสุดเนี่ย บอกว่าบัตรตลอดชีพตอนนั้นผมงงมากเลยนะงงว่าเอ้ยเรายังไม่ได้60นี่แล้วทำไมเราถึงได้บัตรตลอดชีพแต่เพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็อื่นต้องเล่าให้พี่เอกฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรคนพิการให้กับคนพิการที่ไม่สามารถทำให้ความพิการเนี่ยมันหายขาดได้ก็คืออาจจะเห็นได้เชิงประจักษ์ก็ดีหรือแพทย์รับรองว่าความพิการเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได
0: ้ครับ
1: และมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่สามารถออกบัตรคนพิการตลอดชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อบัตรละทุก8ปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระเบียบฉบับเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานยากเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับระเบียบฉบับนี้เลยมีการเขียนใหม่ครับพี่เอกค่อนข้างจะดีมากเพราะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปทำบัตรคนพิการแล้วครั้งแรกเนาะ ครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้บัตรตลอดชีพเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับและ8ปีต่อมาเนี่ยในการทำบัตรครั้งที่2หรือต่อบัตรเนี่ยถ้าความพิการของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต่อให้เรามีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยก็สามารถขอบัตรคนพิการตลอดชีพได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการของเราที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีคนพิการหลายคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุนะครับทำให้ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการก็มีหรือทำให้เสียเกี่ยวกับสิทธิในเชิงภาษีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากบัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถขอเป็นตลอดชีพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อให้ถ้าเรามีความพิการอย่างเช่นเชิงประจักษ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยใช้ไฟฉายสองตาเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะการไปต่อบัตรหรือการไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็คือเราสามารถให้เจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยได้เลยก็คือเจ้าที่ของพม.หรือของกรมคนพิการนี่แหละโดยเราโดยทางเจ้าที่เนี่ยจะขอความยินยอมให้เราเนี่ยขอถ่ายรูปเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการหลายๆประเภทด้วยที่เรามีความพิการเชิงประจักษ์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่เอกก็คืออธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการต่อเวลาบัตรคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยบัตรพวกเราเนี่ยจะหมดทุก8ปีเนาะแต่เขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ระเบียบฉบับนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถขยายอายุบัตรได้นะครับก็คือถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถบัตรใครจะหมดในปีนี้ก็ขยายไปอีก2ปีได้อะไรเงี้ยเป็นประกาศที่ระเบียบฉบับนี้ให้อำนาจอธิบดีไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทเชิงสังคมเนาะเชิงสังคมเนี่ยมันก็มีการประเมินจากที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็คือเป็นความพิการบางอย่างที่อาจจะแพทย์เนี่ยอาจจะประเมินแล้วอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ในทางสังคมในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนี่ยเขาบอกว่าประเภทความพิการฉบับนี้อธิบดีก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดวันหมดอายุของบัตรคนพิการให้แตกต่างไปจากคนพิการประเภท7ประเภททั่วๆไปได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่ระเบียบฉบับนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนอกเหนือจากนั้นครับมีการกำหนดหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับด้านงานคนพิการหรือด้านการออกบัตรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเบียบเนี่ยออกมาเขียนรับรองนะครับให้ถือว่าสำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคนพิการด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: บัตรประจำตัวคนพิการก็เรียกว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไปต่ออายุหรือว่ามันมีความกังวลว่าไอ้บัตรหมดอายุแล้วต้องยังไงมันมีเขามาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ฉบับสุดท้ายครับฉบับนี้แม้จะ
1: อาจจะไกลตัวเรานิดนึง
0: คือคนพิการอาจจะไม่ได้เจอเป็นบริบทประจักษ์อะไรแบบนี้แต่ว่า
1: คือ
0: จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาทำงานอยู่หลังบ้านเขาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็ว่าไปตามระเบียบเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเรื่องของคณะอนุกรรมการจังหวัดเล
1: ่
0: าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: โอเคครับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยก็คือมีอำนาจนะครับในการทำแผนนะครับเกี่ยวกับคนพิการในจังหวัดของตนเองนะครับพิจารณานะครับโครงการหรือแผนงานรวมถึงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพด้วยนะครับของคนพิการซึ่งก็จะมีการจัดประชุมเนาะในทุก1เดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมเนาะหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคนพิการโดยตรงนะครับ แต่เดิมเนี่ยในฉบับแรกเนี่ยองค์กรคนพิการเนี่ยเราก็บ่นกันเยอะเลยว่าโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนเกินไปนะครับมีหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกว่า20องค์กร20หน่วยงานเลยนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะก็ทำให้การประชุมของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขาเรียกว่าเสียงของคนพิการเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับพี่เอกเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่แล้วก็คือมีการลดนะครับ น่วยงานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานไหนที่มาซับซ้อนอย่างเช่นมีเกษตรจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีปศุสัตว์มีอะไรซึ่ง
0: มี
1: ประม
0: ง
1: อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูซับซ้อนกันอ
0: ยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
1: ใช่ครับก็มีการตัดออกไปแล้วก็เท่าที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัด
0: เพราะว่าแต่จังหวัดเขาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่แล้ว
1: ใช่ครับก็อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการปรับซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิสตรีครับพี่เอกก็คือตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสตรีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในคณะเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนครับพี
0: ่
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที
0: ่
1: ม
0: ี
1: การอัปเกรดใช่ครับเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงพิการด้วยเพราะว่ามีความทับซ้อนในเชิงปัญหาเนาะนอกจากพิการแล้วก็ยังมีปัญหาทางสตรีอีกอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีส่วนในการพูดคุยหรือชี้แนะให้กับอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจังหวัดชุดนี้หรือว่าตามระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก
1: ็
0: เขาก็จะดำเนินการไปตามระบบแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ผอมลงแล้วก็มีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับ5ฉบับที่เราคุยกันสาระสำคัญทั้ง5ฉบับเลยบิ๊กมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากมีการประกาศใช้แล้ว
1: สำหรับตัวบิ๊กเองมองว่าในมุมของกฎหมายครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเชิงของผู้เข้ารับสิทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ช่วยเหลือคนพิการก็ดีนะครับการออกบัตรประจำตัวคนพิการก็ดีนะครับรวมถึงการขยายวงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพก็ดีเนี่ยล้วนเป็นสิทธิทั้งนั้นที่กฎหมายให้กับพวกเราคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากจะเข้ารับสิทธิแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะตามกฎหมายของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหนี้กองทุนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา
0: ผมพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชะพลีไว้ในรายการค้นหามาเล่าครับใครที่พลาดก็มาฟังในเสียงจากคนตาบอดไทยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันจนหมดเวลาเลยครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรากลับมาเจอกันด้วยเรื่องราวดีๆอะไรต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกันผลิตรายการดีๆแบบนี้มอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวการของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์เข้าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่น เตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
8: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับผมตะวันเขียววิจิตรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยกูรูด้านกฎหมายของผมในวันนี้คุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
1: นี่ฮะอาจารย์มาอีกวันนึงแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเจอกันครั้งนึงแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ให้ข้อกฎหมายให้คำอธิบายเรื่องข้อกฎหมายได้ชัดเจนดีมาก
2: ขอบคุณมาก
1: อยากจะฟังอีกนะในข้อ ในข้อความทางFacebook นี้นะฮะดังนั้นวันนี้ครับใครมีปัญหาอะไรนะครับเห็นหน้าอาจารย์มาแล้วนะครับอยากที่จะมีข้อกฎหมายอยากที่จะขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโทรศัพท์มาจะง่ายหน่อยนะอาจารย์เนาะนะครับ02ครับ2769717แล้วก็022769721นะครับเฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีใครรับสายนะครับ จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกหมายเลขหนึ่งครับ0817159551-3ก็ยังเป็นสายด่วนที่โทรได้ตลอดเวลาน้องๆถือโทรศัพท์ติดมือไว้เลยเผื่อมีอะไรก็กริ้งกลางพูดคุยกันได้
2: เพราะว่าเวลาฝากข้อความหรือประเด็นปัญหานั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
1: ใช่
2: ทีนี้ถ้าท่านโทรสายเข้ามาม
1: ันง่ายหน่อย
2: จะได้ซักข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเพราะการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงไม่นิ่ง
1: ครับ
2: ก็เพียงแต่การคาดการว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่างๆอาจจะไม่ตรงกับปัญหาของท่าน
1: เพราะบางครั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางครั้งพิมพ์เป็นข้อความมาสั้นๆ
2: ใช่ครับ
1: เราก็อ่านได้แค่นั้น
2: อ่านได้แค่นั้นที่วิทยาให้คำปรึกษานะในฐานะนักกฎหมายนะมันก็อาจจะไปหลายกรณีนะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นยังไง
1: มันมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยนะรายละเอียดแบบนี้แหละครับที่เราต้องการแล้วก็ทางอาจารย์วิทยาศาสตร์เองก็ยินดีครับที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเวลานี้นะครับเนี่ยแหละฮะตั้งแต่16:10 นเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ17:00 นนะครับก็ติดตามฟังรายการผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึงทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะ YouTube นะครับเป็น channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ติดตามในหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะรอรับฟังรับชมกันอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ย้ำเลยหลายๆคนก็บอกว่าขอเขียนมาได้ไหม ยังเป็นจดหมายได้ไหมเป็นไปรษณียบัตรได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์นะครับก็จ่าหน้าซองไม่ได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400
2: ครับก็หลายช่องทางนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนจดหมายมาเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาบ้างการส่งการอะไรต่าง
1: ๆนะครับ
2: แต่ถ้าให้ดีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าคือคนไทยเนี่ยผมว่า 99% นะครับ
1: ครับ
2: มือถือ
1: ใช่
2: สะดวก
1: ใช่ฮะ
2: แล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับใช้มือถือกันผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกับปัจจัยที่6ไปละ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้อย่างฟังรายการของเราปกติจริงๆเราเป็นสถานีวิทยุนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ก็ฟังทาง FM AM ตามระบบไปแต่ว่าคนที่ฟังผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ใช่คร
1: ับ เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันนะครับตอนนี้ Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยนะครับบางครั้งก็แพลตฟอร์ม X หรือ Instagram เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีทุกๆแพลตฟอร์มนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: นะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้เห็น ทั้งภาพนะฮะได้ยินทั้งเสียงเราด้วยนะอาจารย
2: ์ถูกต้องครับ
1: รู้เลยหน้าตาพิธีกรหรือหน้าตานี่กูรูด้านกฎหมายของเราวันนี้เป็นใครอย่างไรนะอาจารย์นะ เอาละครับวันนี้นะฮะเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันแหมผมเห็นหัวข้อแล้ว เป็นเหมือนกับว่าต้องคนรวยเท่านั้นไหมถึงจะต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่า

0: สิทธิและหน้าที
1: ่สิทธิและหน้าที
0: ่ครับ
1: ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นได้เป็นทรัพย์สินมา
0: ครับ
1: ก็เรียกว่ารับมรดกในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นภาระที่จะต้องไปชำระหนี
0: ้
1: แทนเจ้ามรดก
0: ครับ
1: นะก็เป็นหนี้ซึ่งมันก็ตกทอดทางมรดกด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจของคำว่ามรดกตามกฎหมายซะก่อน
0: ครับ
1: คือมรดกทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันคือทรัพย์สินนะฮะที่ผู้ตาย
0: ครับ
1: หรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่ความตาย
0: ฮะ
1: ก็คือต้องมีทรัพย์สินมีอะไรพวกเนี้ยอยู่ก่อน
0: ครับ
1: แต่ถ้าสิทธิ์อันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการตายเช่นที่เห็นได้ชัดก
0: ็
1: คือเรื่องของการทำประกันประกันชีวิต
0: ประกันชีวิต
1: คือประกันชีวิตเนี่ยตราบใดที่เจ้ามรดกเนี่ยหรือผู้ประกันเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไม่ตาย
0: ยังไม่เสียชีวิตนี
1: ่สิทธิ์ในการได้รับเงินที่ทำประกันชีวิตไว้เนี่ยมันยังไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยถึงแก่ความตาย
0: ครับ
1: ทีนี้เงินที่ได้รับเนี่ยจากการทำประกันชีวิตอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมรดกนะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายนะเพราะงั้นเส้นแบ่งมันอยู่ตรงที่ว่าต้องมีมาก่อนที่เจ้ามรดกตายถึงจะเป็นมรดกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือสิทธิ์มันหลังจากการที่เจ้ามรดกตายแล้ว
0: ครับ
1: อันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมรดก
0: แต่เงินก้อนที่ได้รับหลังจากที่ผู้ทำประกันนั้นตายไปหรือเจ้ามรดกตายไปแล้วตกไปสู่ทายาทอย่างเงี้ยอันนี
1: ้ทีนี้มันมีปัญหาเงี้ยคือเนื่องจากว่าการทำประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบตามกฎหมายนะที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยสามฝ่าย
0: สามฝ่ายก็คือ
1: ฝ่ายที่หนึ่งก็คือผู้เอาประกันฝ่ายที่สองผู้รับประกันฝ่ายที่สามคือผู้รับประโยชน
0: ์อ๋อมีรับผู้รับประโยชน์ด้วย
1: ใช่ไหมฮะคือผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องระบุในกรมธรรม
0: ์ครับ
1: ว่าตัวเองนั้นประสงค์ให้ใครเป็นผู้รับประโยชน
0: ์
1: มันเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะเวลาคุณเอาไปทำประกันชีวิตเนี่ยเขาจะให้คุณระบุอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีการพังเผยที่ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน
0: ์แต่ตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นมรดก
1: ทีนี้เงินที่ได้จากการมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตาย
0: ครับ
1: เพราะงั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดกอันนี้เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาคุยของเราวันนี้ว่าในเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นก่อนที่เจ้ามรดกตายทีนี้ถามว่าแล้วหนี้ที่เจ้ามรดกไปก่อไว้เนี่ยเมื่อเจ้ามรดกตายเนี่ย
0: ครับ
1: หนี้ก้อนนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือมันตายตกไปตามเจ้ามรดกด้วย
0: ใช่ก็คนก่อนนี้ไม่อยู่แล้วไงอาจารย
1: ์ในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในทางแพ่งนั้นเนี่ยหนี้ที่มันเกิดขึ้นในทางแพ่งในส่วนของแพ่งเนี่ย
0: ครับผม
1: มันเป็นมรดกที่ตกทอดไปยังทายาทนะที่จะต้องรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกแต่ในส่วนของคดีอาญา
0: ครับ
1: ในทางอาญาเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ตกเอาผมยกตัวอย่างเจ้ามรดกขับรถประมาท
0: ครับผม
1: นะฮะขับรถประมาทแล้วก็ไปชนฮะกับคู่กรณีแล้วปรากฏว่าเจ้ามรดกซึ่งเป็นฝ่ายประมาทนั้นเนี่ยตาย
0: ครับ
1: ถามว่าคดีอาญามันเกิดขึ้นหรือยัง
0: เก
1: ิ
0: ดขึ้นแล้ว
1: นะฮะเพราะตัวเองประมาท
0: ครับ
1: แล้วก็คู่กรณีนั้นถ้าคู่กรณีตาย
0: ค
1: ู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
0: ครับ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยผู้กระทําโดยประมาทนั้นจะต้องมีความรับผิดในทางกฎหมายนะถ้าตัวเองยังไม่ตายนะก
0: ็
1: จะถูกฟ้องร้องฐานประมาทเป็นให้คนถึงแก่ความตายต่างซึ่งมีโทษจำคุกอยู
0: ่
1: ทีนี้พอผู้ก่อเหตุตาย
0: ครับ
1: หลักคดีอาญาก็คือผู้กระทําความผิดตายเนี่ยถือว่าคดีระงับเพราะไม่รู้จะเอาตัวใครไปดำเนินคดีล่ะระงับเพราะงั้นทายาทของผู้ก่อเหตุ
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในทางอาญา
0: ในทางอาญาน
1: ะแต่เนื่องจากว่าไอ้คดีประเภทนี้มันเป็นเรื่องของละเมิด
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันเป็นทางแพ่งด้วยนะที่คู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะเขามีสิทธิ์จะได้รับ

0: สินไหวทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้ามรดก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถามว่าแล้วมันจะตายตกไปตามคดีอาญาด้วยเปล่าไม่ทายาทของผู้กระทำละเมิดซึ่งถือความตายก็คือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าหลักกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาวางหลักไว้ว่าในกรณีเนี้ยถ้าทายาทรับมรดกไป
1: ครับ
0: แล้วเจ้ามรดกมีหนี้อยู
1: ่
0: ทายาทที่รับมรดกไปนั้นเนี่ยให้รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้เพียงเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้อยู่10ล้าน
1: ครับ
0: หนี้อยู่10ล้าน
1: ไม่รู้ว่าจะไปกู้ใครก็ตาม
0: มีหนี้อยู่10ล้านเนี่ยแล้วก็ตอนที่เจ้ามรดกตายนั้นเนี่ยมีทายาทอยู่2คน
1: ครับผม
0: ทายาท2คนเนี้ยได้รับมรดกทั้งหมดเลยเนี่ย มาเพียง5ล้าน5ล้านเนี่ยแบ่ง2ด้วย
1: ครับ
0: คนละ2ล้าน5
1: ครับ
0: แต่หนี้ของเจ้าหนี้อ่ะที่เหนือกองทรัพย์สินเนี่ยของมรดกเนี่ย10ถามว่าถ้าทายาท2คนเนี้ยเขาได้รับมรดกมาเพียง2ล้าน5
1: ครับ
0: แต่เขามีทรัพย์สินของเขาอีก40ล้านเป็นทรัพย์สินของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมรดก
1: ครับ
0: เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องบังคับจากทายาท2คนเนี่ยเต็มตามจำนวนที่ตัวเองเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่หรือไม่ก็คือ10ล้าน
1: 10ล้าน
0: กฎหมายบอกไม่ได้เงินของทายาท2คนที่เป็นส่วนของเขาเอง
1: ครับ
0: เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ไปแตะ
1: ใช่
0: เจ้าหนี้สามารถจะบังคับได้เฉพาะส่วนที่เขาได้รับมรดกมาเท่านั้นก็คือ
1: 2ล้าน5
0: 2ล้าน5ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้อยากจะได้เต็มตามจำนวน5ล้านที่เป็นกองมรดก
1: ครับ
0: เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องทายาททั้ง2คนเพราะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเพียงคนเดียวเขาก็ได้รับมาแค่2ล้าน5เจ้าหนี้บอกกองมรดกมี5ล้านเพราะงั้นผมฟ้องคุณคนเดียวก็ได
1: ้
0: คนหมายบอกไม่ได้
1: คุณก็ได้แค่2ล้าน
0: 2ล้าน5
1: นะ
0: ทีนี้ถามว่าทายาทเนี่ยของกองมรดก
1: ครับ
0: มีใครบ้างใช่ไหมเพราะว่าพอเจ้ามรดกตายเนี่ยทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยจะตกทอดแก่ทายาททีนี้ถามว่าแล้วทายาทตามกฎหมายของเจ้ามรดกนั้นเนี่ย มีใครบ้าง
1: ครับ
0: มี2ประเภท
1: 2ประเภท
0: ประเภทที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าทายาทตามพินัยกรรมถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมนะ
1: ที่ระบุไว้ว่าใครรับใครรับใครรับ
0: ใช่แล้วก็การทำพินัยกรรมนี้กฎหมายกำหนดรูปแบบไว้ด้วย
1: ครับ
0: นะไม่ใช่ว่าเจ้ามรดกเคยพูดให้กับวงศาคณาญาติบอกว่าถ้าฉันตายแล้วเดี๋ยวลูกคนนั้นฉันจะให้อันนี้ลูกคนนี้อันนี้พูดแต่ปากไม่ได้เขียนเป็นพินัยกรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้ครับ
0: ไม่มีผล
1: อ๋อ
0: มันเคยมีกรณีที่มีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาในรายการ
1: ครับ
0: นะอยู่บ่อย
1: ๆครับผม
0: นะก็คือว่าเนี่ยก่อนพ่อจะตายเนี่ยพ่อบอกยกที่แปลงนี้ให
1: ้มาอ้าง
0: แต่พอพ่อตายแล้วพี่น้องคนอื่นบอกไม่รู้ก็ต้องแบ่งกันตามส่วนแล้วบอกเนี่ยพ่อเคยพูดไว้นะต่อหน้าเจ้าอาวาสบ้างต่อหน้ากำนันต่อหน้าไม่มีผลไม่เหมือนกับการอุทิศที่เราเคยพูดไปแล้ว
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าอุทิศให้กับสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยมีผล ทีนี้เรื่องนี้ก็คือทายาทตามพินัยกรรม
1: ครับผม
0: ทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของพินัยกรรมแต่วันนี้เราคงไม่ลงลึกรายละเอียดไว้นะทีนี้ว่าถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมนั้นเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ถามว่าผู้รับพินัยกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของเจ้ามรดกไห
1: ม
0: ไม่จำเป็น
1: งั้น
0: เจ้ามรดกจะยกให้ใครก็ได้
1: ใครก็ได
0: ้จะยกให้ใครก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้ามรดก
1: ครับ
0: ในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ทำพินัยกรรมไว
1: ้ครับ
0: จะยกให้คนที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายเลือดไม่ได้แม้แต่เรื่องของยกให้มูลนิธิเจ้ามรดกก็ทำได้เคยมีคดีมาแล้วว่าเจ้ามรดกนี้เนี่ยยกให้กับ สภากาชาดไทยทั้งหมดเลย
1: เขียนระบุไว้อย่างเงี้ย
0: เขียนไว้เป็นพินัยกรรมเลยแล้วก็ลูกหลานไม่มีใครได้สักคน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอเจ้ามรดกตายพินัยกรรมเปิดเผยมาลูกหลานก็ไม่ยอมสุดท้ายศาลก็พิพากษาว่าในเมื่อเจ้ามรดกสั่งไว้ถือว่าเป็นคำสั่งก่อนตายของเจ้ามรดกนะฮะมีผลยิ่งกว่าทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเพราะงั้นอันนี้สภากาชาดไทยก็ได้รับ
1: ไป
0: ทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: ครับเมื่อสักครู่นี้คือ
0: ทายาท
1: โดยพินัยกรรม
0: ตามพินัยกรรมซึ่งทายาทตามพินัยกรรมนั้นเนี่ยผู้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมใครก็ได้ที่เจ้ามรดกพิศวา
1: สไม่ต้องไปสืบสายเลือดไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม
1: ครับ
0: ก็จะมีทายาทอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: โดยธรรม
0: ทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะเรียงลำดับสายเลือดลงมาปู่ย่าตายายบุพการีผู้สืบสันดานพี่ป้าน้าอาอะไรต่าง
1: ๆ
0: พ
1: ี่
0: น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นลำดับมาซึ่งลำดับบนตัดลำดับล่างนะแต่มีอยู่สองลำดับที่ไม่ตัดกัน
1: ครับ
0: นะก็คือบุพการีกับบุตร
1: คำว่าไม่ตัดกันคืออะไรครับอาจารย์
0: คือโดยปกติแล้วลำดับเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่อาวุโสสูง
1: ครับผม
0: ลงไปจนถึงต่ำสุดน
1: ะฮะ
0: ซึ่งลำดับบนเนี่ยจะตัดลำดับล่างคือถ้าลำดับบนยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: ลำดับที่สองก็ถูกตัดลำดับที่สองมีชีวิตอยู่ลำดับที่สามก็ถูกตัดตัดไปที่คือไม่มีสิทธิ์ได้รับ
1: มรดกนั้น
0: แต่จะมีสองก็คือบุพการีกับผู้สืบสันดานชายหญิงเป็นคู่สมรสกันแล้วก็มีบุตร
1: ครับ
0: นะมีบุตรปรากฏว่าในเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยชายหญิงเนี่ยก็มีบิดามารดาแล้วปรากฏว่าสมมติว่าฝ่ายชายตายพ่อแม่ของฝ่ายชายก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็ฝ่ายชายเองเนี่ย
1: ก็มีลูก
0: อีก
1: อ
0: ันเนี้ยทีนี้พอฝ่ายชายตายเนี่ยมรดกเนี่ยก็เป็นของพ่อใช่ไหมฮะพ่อนี่มีลูก
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันพ่อเนี่ยคือปู่ของลูกอ่ะก็ยังอยู
1: ่
0: อันเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยปู่อยู
1: ่ครับลูกก็อยู
0: ่มันควรจะตัดข้างล่างแต่กฎหมายเนี่ยให้สองฐานะเนี่ยไม่ตัดกันก็คือในเมื่อปู่ยังอยู่ปู่ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับหลานก็คือลูกของพ่อของเจ้ามรดก
1: ครับ
0: แล้วก็คู่สมรสถ้าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: เวลาแบ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งสินสมรสเอาไว้ก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นมรดกทีพอเป็นมรดกแล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิพิเศษ
1: ครับ
0: คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ให้มีสถานะเหมือนกับผู้สืบสันดานก็คือมีฐานะเดียวกับลูกเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งทีนี้เวลาแบ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา
1: ครับ
0: ว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยมีปู่กับย่า
1: ครับ
0: ยังไม่ตาย
1: ครับ
0: แล้วมีลูกสองคน
1: ครับ
0: แล้วมีเมียหนึ่งคนนะฮะ
1: ตอนนี้เป็นห้าแล้วถ้าดู
0: ตอนนี้ในเรื่องนี้ต้องวางหลักให้แม่นนะว่าคนที่มีสิทธิ์จะแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ย
1: ครับ
0: ปู่กับย่าเนี่ยรวมแล้วเป็น1ส่วนหรือปู่1ส่วนย่า1ส่วนซึ่งอันเนี้ยต้องวางหลักให้แม่นก่อน
1: ครับ
0: กฎหมายบอกว่าปู่ย่าต่างคนต่างก็ได้คนละ1ส่วนคนละ1ส่วน
1: 1ส่วน
0: นะฮะลูกอีก2คน
1: ครับ
0: ก็คนละ1ส่วนเป็น
1: 4ส่วนอีก
0: แล้วก็ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งตั้งแต่ห้า
1: ดังนั้นมรดกนี้ถูกแบ่งเป็นห้าส่วน
0: นะอันนี้เพราะงั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกที่จะแบ่งมันก็จะนำโยงไปสู่เรื่องของหนี้กองมรดกแต่ว่าพ่อเป็นหนี
1: ้ครับ
0: ทายาทไม่มีการทำพินัยกรรมทายาทโดยธรรม
1: ครับ
0: มี5คน
1: อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้สักครู่
0: นี้เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องเนี่ย
1: ฮะ
0: เจ้าหนี้ต้องฟ้องทั้ง5คน
1: เพื่อให้ได้
0: ให้ได้ทรัพย์มรดกของพ่อเนี่ยไปชำระหนี้มากที่สุดหรือเต็มจำนวนจะไปเลือกฟ้องบอกว่าปู่กับย่านี
1: ่ครับ
0: อายุเยอะแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาเฉพาะลูกดีกว่าหรือว่าตัวภรรยาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นญาติกับเจ้าหนี้อีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหนี้นะญาติตัวภรรยาของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะเด็กดีกว่าคุณก็จะได้เฉพาะส่วนของลูกสองคนเพราะเอาห้าไปหารแล้วเนี่ยเพราะงั้นอันเนี้ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหนี้กองมรดกนั้นเนี่ยมันก็เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทผมถึงบอกว่าเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยมันมีทั้งสิทธิและหน้าที่
1: สิทธิและหน้าที
0: ่สิทธิก็คือทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยคุณมีสิทธิที่จะได
1: ้รับ
0: แต่นะครับการหน้าที่ที่เจ้ามรดกจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะถ้าตัวเองเป็นลูกหนี
1: ้ครับ
0: ก็จะต้องรับไปด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่ารับไปเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาไม่เกินกว่าส่วนนั้นทีนี้ปัญหาว่าเจ้าหนี้เวลาจะฟ้องหนี้ประเภทนี
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องรีบฟ้องนะคุณจะต้องรีบฟ้องเพราะว่ามันมีหลักกฎหมายเรื่องอายุความอยู
1: ่
0: นะว่าถ้าเจ้ามรดกตายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะ
1: 1ปีเท่านั้น
0: นับแต่ตัวเองรู้นะต่อให้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คือเจ้ามรดกเนี่ย
1: ครับ
0: หนี้ดังกล่าวนั้นจะมีอายุความมากกว่า1ปีเพราะมันมีหลายประเภทหนี้เรื่องของการซื้อขาย
1: ครับ
0: อายุความ2ปีจ้างทำของ2ปีสัญญากู้10ปี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเจ้ามรดกตาย
1: ครับ
0: เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการภายใน1ปี
1: นับแต่ที่ตัวเองรู
0: ้รู้ว่าเจ้ามรดกตายเพราะว่าถ้าไปคิดเฮ้ยไม่เป็นไรหนี้ของเราอายุความทั่วไปมันมี2ปีมี10ปีอยู
1: ่
0: เดี๋ยวค่อยฟ้องก็ได
1: ้
0: ระวังเวลาคุณฟ้องปุ๊บทายาทเขาสวนกลับมาต่อสู้เรื่องอายุความเจ้าหนี้จะไม่ได้ไหลเลย
1: ถ้าเผื่อว่าเจ้าหนี้เพิ่งรู้เมื่อสมมติว่าเวลามันผ่านไปแล้วประมาณสัก4ปีแต่เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็เจ้าหนี้ก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองเพิ่งจะมารู้อะไรต่างๆก็ต้องไปสู้กันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุความของมูลหนี้นั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กันอยู่อีกชั้นนึงไงใช่ไ
1: หมยังไงฮะ
0: อ้าวสมมติว่าคุณสมมติว่าหนี้เดิมเนี่ยมันมีอายุความของมัน2ปี
1: ครับ
0: แต่พอเจ้ามรดกตายก่อน2ปีอ่ะคุณต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะทีนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้
1: ไม่รู้มาก่อนนะ
0: แต่คุณมาฟ้อง3ปี
1: ครับ
0: มูลหนี้เดิมมัน2ปี
1: ครับ
0: มันหมดอายุความเพราะงั้นพอทายาทเขายกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาคุณบอกว่าคุณเพิ่งรู้ทายาทบอกว่าคุณเพิ่งรู
1: ้
0: แต่หนี้เดิมมัน2ปีคุณฟ้องมาเกิน2ปีมันก็ขาดอายุความอยู่ดี
1: อ
0: ันนี้นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกอายุความก็ดีสิทธิ์ต่างๆก็ดี
1: ครับ
0: นะในเรื่องของการรับภาระหนี้ไปนะแล้วก็มันจะมีภาษากฎหมายอีกตัวนึงเกี่ยวกับมรดกเหมือนกันรับมรดกความ
1: รับมรดกความเดี๋ยวเรื่องรับมรดกความไปเบรกหน้าอาจารย์รับมรดกความมันคืออะไรโอ้โหแม่ผมฟังอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าบ้านผมมีมรดกแล้วมีการมอบมรดกเนี่ยเอ๊ะฉันจะรับดีไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่านะอาจารย์นะนะเรื่องของมรดกเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อกันในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: แล้วครับช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังไมค์เราก็ยังคุยกันอยู่นะกับอาจารย์เรื่องของมรดกนะครับว่าโอ้โหที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะนะครับคนที่รับมรดกก็ไม่ใช่จะมีรอยยิ้มอย่างเดียวนะอาจารย์นะ
0: คือต้องดูครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้สินด้วยหรือเปล่า
1: เ
0: พราะถ้ามีหนี้สินเนี่ยมันก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที
1: ่ถ้าเผื่อเจ้าหนี้เขาสืบทราบว่ายังมีทรัพย์สินอยู
0: ่
1: เจ้าลูกหนี้ของเขามอบเป็นมรดกให้กับใครเขาสามารถตามได้
0: ครับเพียงแต่ว่าทายาทที่รับมรดกมานั้นเนี่ยเวลาไปรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินส่วนที่ตัวเองได้รับมรดกมาเกินส่วนนะ
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่ว่าเกินจากทรัพย์มรดกนะเพราะทรัพย์มรดกเนี่ยมันถูกทายาทอาจจะเฉลี่ยแบ่งกัน
1: แบ่งกันไป
0: นะเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยรับมาแค่ไหนก็รับผิดชอบ
1: แค่นั้น
0: ต้องคืนกลับไปให้เจ้าหนี
1: ้
0: หลักง่าย
1: ๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องมรดกความกันตอนนี้มีสายหนึ่งรออยู่อยากจะปรึกษาครับเรื่องที่ดินนะครับคุณณฤมลครับสวัสดีครับคุณณฤมลครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณณฤมล
0: คร
1: ับ
0: เชิญครับ
1: จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมอ่ะครับเชิญครับเรื่องอะไรเอ่ย
12: คือเรื่องที่ดินนะคะพอดีที่ดินนะคะคือซื้อขายสองงานนะคะในที่ดินนะคะก็คือโฉนดของเราเนี่ยติดทางสาธารณะนะคะตอนซื้อขายกันอะทางสาธารณะนี่คือเป็นทางสาธารณะของอบต.นะคะที่เขาก่อสร้างแล้วคราวนี้ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมอะค่ะโฉนดอะแปลงใหญ่อะค่ะซึ่งเราเป็นแปลงข้างเคียงค่ะเขาจะแบ่งแยกโฉนดกันแล้วก็พอมาคือเขามายิงหมุดมาหาหมุดของเราอะแต่หมุดเราอะเหลือหมุดเดียวนะคะไอ้สามหมุดแต่เราหายแต่คราวเนี้ยพอเขานั่นมาสรุปว่าทางสาธารณะของอบต.ที่สร้างอะอยู่ในโฉนดเราด้วยค่ะในพื้นที่สองงานมาทำให้พื้นที่สองงานในโฉนดของเราอ่ะมันหายไปประมาณ27ตารางวาค่ะ
0: ครับทีนี
12: ้ค่ะ
0: ปัญหา
12: เหม
0: ือ
12: นกับว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงเนี้ยเพราะว่าเราได้ซื้อขายกันเมื่อปี49ซึ่งเราอ่ะก็ได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ปักเสาลวดหนามันภายในพื้นที่สองงานแล้วพอเขามารังวัดแล้วมันทำให้เราต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างของเราแม้กระทั่งศาลพระภูมิอะค่ะก็ต้องย้ายออกค่ะเพราะว่าทางศาลหน้าที่ของอบต.เขาสร้างมัน มันรวมอยู่ในที่เราค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมเมื่อปี49ถึงออกโฉนดอ่ะที่เราถืออยู่อ่ะมันก็ติดทางสาธารณะซึ่งมันไม่ได้รวมทางสาธารณะนะคะ
0: ครับครับผมถามก่อนตอนที่คุณไปซื้อมาตอนนั้นเนี่ยนะก่อนจะปักเสาอะไรที่คุณพูดถึงเนี่ยมีการได้รังวัดสอบเขตไหมก่อนจะซื
12: ้อรังวัดค่ะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่เลยมันเป็นแปลง11ไร่นะคะที่2งานอ่ะเขาก็เลยต้องฉีกออกมาจาก11ไร่
0: Okay.
12: ให้เป็น2งานเพื่อนะที่จะทำการซื้อขายกันเขา
1: ก็มีการทำรังวัดก่อนเนาะ
12: ใช่ไห
1: ม
0: ซ
12: ึ
0: ่งตอนรังวัดตอนนั้นเนี่ยรังวัดตอนนั้นเนี่ยที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยเนื้อที่จริงนะฮะเต็มตามเอกสารถูกต้องไหม
12: ถูกต้องค่ะเพราะว่าหมุดทุกอย่างก็มีอยู่แต่ปัจจุบันอ่ะ
0: ครับเข้าใจแล้ว
12: ที่ค
0: ่
12: ะ
0: ทีนี้ปัญหาว่าทางสาธารณะเนี่ยนะทางสาธารณะตอนที่คุณซื้อมานั้นเนี่ยก็มีทางสาธารณะอยู่แล้ว
12: ใช่ค
0: ่
12: ะ
0: แล้วก็ทางสาธารณะนั้นเนี่ยต่อมาได้มีการปรับปรุงหรือขยายแนวไหม
12: ไม่มั่นใจค่ะว่าปรับปรุงหรือขยายแนวหรือเปล่า
0: ซ
12: ึ่
0: งปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันกินเข้ามาในที่ของคุณใช่ไหม
12: ทางสาธารณะสภาพทางเดิมอะค่ะมันก็เป็นทางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ปลูกบ้านปลูกบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะมีต้นมะขาม2ต้นซึ่งมันอยู่ก็คือต้นมะขามมันอยู่พร้อมกับทางนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันไม่น่าจะขยายกินเนื้อที่ของเราได้ถึง27แต่เราคือเนื้อที่เราอ่ะทั้งหมดเลยค่ะเป็นทางสาธารณะไม่มีส่วนไหนที่เป็นทางสาธารณะเลยอะค่ะ
0: ไม่ที่ผมอยากจะถามคุณก็คือว่าตอนที่คุณซื้อมาคุณบอกว่าคุณรังวัดนะแล้วก็ถนนสาธารณะมันก็มีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมีการรังวัดเนี่ยปรากฏว่าทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่คุณ
12: ใช่ค
0: ่
12: ะ
0: ทางสาธารณะเนี่ยมันมีการขยายหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะ
12: ไม่ได้มีการขยายค่ะถ้ามีก็น่าจะแค่นิดเดียวค่ะ
0: ทีนี้มันเมื่อมันในเมื่อมันไม่มีการขยายเนี่ยนะฮะถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่คุณซื้อมาปัญหาก็คือว่าแล้วทางสาธารณะในตอนนั้นเนี่ยกับทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาทำให้ทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่ของคุณได้ตั้งเยอะแยะอย่างนี้ตรงนี้นะครับที่มันมีปัญหาแล้วได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รังวัดหรือเปล่าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
12: ก็คือสำนักงานที่ดินคือเขาประมาณว่ามีการคาดเคลื่อนในการรังวัดเมื่อปี49อะค่ะแต่ว่าเมื่อปี2542แปลงใหญ่11ไร่ที่เราเป็นคนแบ่งแยกออกมาเขาเป็นนส3เมื่อปี42นะคะแล้วเขาก็ออกโฉนดซึ่งการรังวัดแล้วก็อะไรเขาเรียกระวางแผนที่ตรงนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อปี42จากนส3เป็นโฉนดนะคะแต่ต่อมาเมื่อปี49เราออกโฉนดก็เหมือนกับว่ามีการคาดเคลื่อนโดยไม่ได้ใช้ดาวเทียมยิงค่าพิกัดซึ่งปัจจุบันปี69เขามาแบ่งแยกออกเป็น2แปลงนะคะแปลง11ไร่อ่ะเขาก็มายิงค่าพิกัดปรากฏว่าที่ของเราอ่ะอยู่ในทางสาธารณะจริงๆแล้วอ่ะทางสาธารณะที่มีอยู่เดิมอะตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่จริงๆอะเขาน่าจะแบ่งหักออกจากแปลงใหญ่อะค่ะที่เขาแบ่งแยกกันนะ11ไร่อะแต่ว่าดันเอาทางสาธารณะมาหักออกจาก2งานของเรา
0: ค่ะนะทีนี้ถ้าสภาพของทางสาธารณะตั้งแต่ปี42 49จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ช่างเขาบอกนะมันเกิดความคาดเคลื่อนแต่ถ้าทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่อบต.เนี่ยไปขยายทางแล้วปรากฏว่าไปกินเอาที่ดินข้างเคียงเกินแนวเขตเดิม
1: ครับ
0: อันเนี้ยศาลปกครองเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าอบต.ไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปทำทางขยายกว้างขึ้นแม้ว่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน
1: ์
0: ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นใช้ร่วมกันก็ตามนะไปทำอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: นะต้องร่นกลับมา แต่ถ้าเป็นกรณีว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคือตั้งแต่42 49จนถึงปัจจุบันทางเนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ GPS ในการรังวัดปรากฏว่ามันเกิดมีปัญหาคลาดเคลื่อนอันเนี้ยปัญหาใหญ่ละ
1: อ
0: ันเนี้ยปัญหาใหญ่นะครับ
1: คุณนฤมลควรจะทำยังไงดีฮะ
0: ทีนี้ปัญหาตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้แล้วถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่นะเพราะว่า
1: เจ้าหน้าที่รังวัด
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: นะครับแต่ต้องให้ข้อจริงนิ่งก่อนนะว่าทางมันยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะ
1: อ
0: ันเนี้ย
1: อันนี้ต้องชัดเจนนะคุณนรมนนะนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิศักดิ์เนี่ยได้สอบถามว่าทางเนี่ยมันมีอยู่แนวเดิมใช่ไหมไม่ได้โดนขยายเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
0: เพราะถ้าทางเดิมมันมีการขยายแล้วส่วนขยายน่ะมันกินเข้ามาในที่ของเรา
1: อันนี้เราสู้ได้เลย
0: เห็นได้ว่าทางในปัจจุบันเนี่ยนะมันกว้างขึ้นแล้วปัญหาคือล้ำเข้ามาในที่ของเราแล้วเราไม่เคยอุทิศนะต้องย้ำนะ
1: ครับครับ
0: โดยปริยายเลยนะเราไม่เคยเจงกับนาเลยนะเราไม่เคยยินยอมต่างๆเลยเขาทำไปโดยพระการ
1: อ
0: ันเนี้ยฟ้องศาลได
1: ้
0: นะ
12: แต่ก็คือมีข้อสังเกตตรงที่ว่าถ้าทางสาธารณะทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยคือซึ่งมันมีต้นมะขามนะคะที่ว่าติดทางสาธารณะแล้วทำไมแปลงข้างเคียงที่ติดกับต้นมะขามฝั่งโน้นอ่ะเขาถึงไม่เขาเรียกเนื้อที่เขายังเดิมยังเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเฉพาะที่ดินของเราอะที่หายไปเท่ากับทางสาธารณะเลยนะคะคือเหมือนกับว่าทางสาธารณะทั้งเส้นและกว้าง3เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยก
1: ็
12: คือเป็นในพื้นที่เราทั้งหมดเลยอะค่ะ
0: คราวนี้แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการรังวัดของเจ้าหน้าที่อะตอนแบ่งแยกโฉนดอะไรต่างๆนะผมถึงบอกว่าคือถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏชัดเจนว่าทางสาธารณะไม่มีการขยายนะยังใช้แนวเดิมเลยอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อของเจ้าพนักงาน
1: ดังนั้นคุณเนื้อนุ่มจะต้องทำการฟ้องก
0: ับ
1: ทางสำนักงานที่ดินนั้น
0: ใช่ครับ
1: ว่ามีการรังวัดผิดพลาด
0: ใช่ครับนะ
12: แต่ก็คือเราไปคุยกับทางที่ดินนะคะว่าเราจะขอคัดค้านการแบ่งแยกของแปลงใหญ่ค่ะที่เขาจะแบ่งแยกเขาจะขอคัดค้านค่ะคืนนี้ทางที่ดินเขาก็บอกว่าถ้าเราขอคัดค้านก็ถือว่าเราอ่ะจะต้องฟ้องครอบครองปรปักษ์เพราะเราถือโฉนดอ่ะมาตั้งแต่ปี49แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ20ปีแล้วที่เราอ่ะในส่วนตรงนั้นส่วนคือส่วนทางแปลงที่เขาขายให้เราอ่ะเขาก็จะต้องฟ้องบุกรุกเพราะว่ามันเป็นบางส่วนที่เราจะต้องรื้อเพราะว่าที่เราเหมือนกับว่าไม่พอสองงานและเราจะต้องรู้สิ่งปลูก
0: ข
12: ้างออก
0: คืออย่างนี้ครับคุณนรมนครับผมว่าเรื่องคุณนรมนเนี่ยนะครับต้องหาทนายความนะฮะต้องปรึกษาทนายความนะครับในเรื่องนี้นะเพราะว่า
12: แต่คนนี้เราก็ไม่มีทนายคือเราก็ไม่ค่อย
0: เพราะเรื่องนี้มัน
12: มีเงิน
0: ฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวกับทางสาธารณะด้วยทีนี้ปัญหาว่าพอคุณไปร้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยครอบครองปรปักษ์เนี่ยคือครอบครองปรปักษ์ในส่วนไหนอะส่วนของทางสาธารณะหรือไปครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของโฉนดแปลงใหญ
1: ่
0: มันมีความซับซ้อนนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วมันจะต้องเอาเอกสารเอาแผนที่เอาผังเอาระวางเนี่ยมากางดูเพราะงั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับต้องหาทนายความนะครับทีนี้ถ้าคุณนรงค์เองนั้นเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินต่างคุณนรมนอยู่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
12: คงไกรลาดค่ะ
0: คงไกรลาดผมว่าคุณนรมนต้องหาเวลาเข้าไปที่ตัวจังหวัดสุโขทัยนะครับไปที่ศาลนะเพราะว่าที่ศาลนั้นเนี่ยสภาในความเรามีทนายความอาสาให้คำปรึกษานะเป็นโต๊ะนั่งอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไปติดต่อที่นั่นขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วเอาเรื่องเอาราวเนี่ยไปคุยกับท่านประธานประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยเพื่อ ขอรับความช่วยเหลือจากสภาทนายความนะครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเอาไปหารือนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใช้บริการของสภาทนายความก็ติดต่อกับท่านประธานนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกอะไรต่างๆแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับทางด้านการให้การช่วยเหลือถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะทางคุณนรมนเองเนี่ยก็จะได้รับทนายความอาสาของสภาทนายความเนี่ยเข้าไปดำเนินการในการฟ้องร้องโดยไม่ต้องเสียค่าทนายความ
1: ครับ
0: นะครับอันนี
1: ้นะคุณนรมนดำเนินการตามนี้นะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณนรมนเล่ามาเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยอะเลยนะฮะแล้วต้องไปพิสูจน์ความจริงกันอีกหลายๆประเด็นเลยแหละนะฮะ
0: แล้วฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาแนะนำเนี่ยปัญหาว่าไปร้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยของ
1: ที่หลวงนะของหลวงนะ
0: เพราะถ้าไปร้องของปรปักษ์ไม่ได
12: ้นะ
0: มันผิดประเด็น
12: เขาเหมือนกับว่าให้ครอบครองปรปักษ์ก็คือครอบครองปรปักษ์ในส่วนที่เรากินที่ดินแปลงใหญ่อะค่ะที่เขาจะให้เราเลื้อที่เราได้เลื้อสิ่งปลูกสร้างออกค่ะก็คือจะให้เราครอบครองปรปักษ์เพราะว่าเราอะเหมือนกับว่าเราอะยึดตามโฉนดเราใช่ไหมคะเพราะโฉนดเราหมุดเราต้องดึง
1: ตั้งแต่
0: ผมว่าดีที่สุดนะครับรีบไปเลย
1: รีบไปก่อนรีบไปคุยกับทนายก่อน
0: พรุ่งนี้รีบไปเลยนะครับหาเวลาไปเลยนะครับ
1: นะฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
12: ค่ะค่ะได้ครับ
1: ขอบคุณครับคุณนรมนครับ
12: คร
1: ับ นะอีกเรื่องนึงครับป้าน้อยรออยู่โทรทัศน์ฮะนำไปซ่อมที่ร้านซ่อมช่างเรียกค่าซ่อม 1,500 บาทป้าน้อยไม่มีตังค์ที่จะไปส่งให้รับคืนไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วก็ร้านเขาก็ขายไปซะแล้วป้าน้อยอยากทราบว่าทำยังไงป้าน้อยครับสวัสดีครับ
13: จ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โหนี่ไปซ่อมมาตั้งแต่วันไหนฮะเนี่ย
13: เดือนพฤษภาค่ะ
1: พฤษภาแล้วปักกันแล้ววันนี้เราจะไปไถคืนเหรอฮะหรือจะเอา
13: เขาเราจะไปเอาคืนจะเอาของเราคืนเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมก็จะเอาของเราคืน
1: แล้วตอนนี้เรามีเงินห้า
13: ต้องซ่อม
1: ตอนนี้เรามีเงิน 1,500 แล้วใช่ไหม
13: รับปากแล้วว่ายังไม่ซ่อมจนกว่าป้าจะมีเงินไปเขาถึงจะซ่อม
1: ครับ
13: พูดอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาขายไปซะแล้วลูก
0: แล้วเขาขายไปอ่ะเขาแจ้งป้าไหมว่าเขาซ่อมแล้วหรือยังไม่ซ่อมเหมือนกัน
13: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่าทำไมไม่บอกล่ะลูกสาวเอ้ยหลานเอ้ยเดินผ่านที่ร้านตลอดเวลาเลยนึกว่าจะคอยตังค์ซ่อมให้เราก็ถึงไม่ไปเอากลับถ้าบอกให้เราไปเอากลับ
1: ม
13: าเราก็เอากลับมาแล้ว
0: อย่างนี้ป้า
13: ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาให้200
0: ป้าอย่าง
1: น
0: ี้
1: เดี๋ยวฟัง
13: เลยป้าจะเอาโทรทัศน
0: ์ป้าฟังตอนที่ป้าเอาไปซ่อมเนี่ยเขาออกใบรับซ่อมอะไรต่างให้ป้าเป็นหลักฐานมีบ้างไหม
13: อ๋อก็ไม่มีหรอกเพราะร้านมันอยู่ใกล้กันลูก
1: ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีหลักฐานการรับของไม่มีการรับซ่อมอะไรเลยปากเปล่านะป้าเนาะ
13: จ้ะ
0: แล้วโทรทัศน์เครื่องนี้ป้าเคยมีรูปถ่ายของโทรทัศน์เครื่องนี้ไว้มีติดตัวไว้บ้างไหมมีไหม
13: มีค่ะมี
0: คืออย่างนี
1: ้
0: คือโดยหลักแล้วนะทางกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าร้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอาของเราเนี่ยไปขายนะ
1: ครับ
0: นะโดยอ้างว่าเขาของกองเต็มร้านเลยนะไม่มีที่จะวางละ
1: ครับ
0: เขารับงานมาอันนี้เกะกะเขาเลยเอาไปขาย
1: ครับ
0: เขาไม่มีสิทธ
1: ิ์ไม่มีสิทธิ์นะ
0: ไม่มีสิทธิ์นะครับทีนี้ในเมื่อเขาอ่ะไม่ยอมแจ้งเราแล้วเอาไปขายโดยพลการแล้วจะให้เราแค่200เราแค่200แล้วป้าจะเอาเท่าไหร่ตรงเนี้ยสำคัญ
13: อ๋อเขาบอกว่าให้เราซื้อโทรทัศน์เขาเลยเขาเท่าของเราเป๊ะเขาบอกอย่างนี้นะเท่าของเราเป๊ะแล้วก็42นิ้วเท่ากันเลยแล้วเขาก็ซ่อมมาแล้วเขาซ่อมแล้วแต่เขาก็จะขายให้เรา 1,500 ทีนี้ป้าก็ขอต่อป้าคิดว่าดีกว่าเราไม่ได้เนาะถ้าเราได้มาก็เราก็นึกว่าเสียค่าซ่อมไป 1,500 เนา
1: ะ
13: ทีนี้ป้าก็ขอผ่อนเขาเดือนละ500
0: ครับแล้วเขาว่าไง
13: แต่เขาไม่ยอมลูก
0: คือจริง
13: แล้วเอา 1,000 ก่อน 1,000 ป้าก็ยังไม่มีเนาะ
0: คือผมเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งป้าด้วยเข้าใจทั้งร้านก็ด้วยคือเขาเองอ่ะเขาก็พยายามหาทางออกให้ป้านะทีนี้ว่า
13: แต่ว่าทีนี้ป้าอยากรู้ว่าถ
0: ้
13: าเราอี 1,500 เนี่ยที่เขาทำเขาจะขายให้เรา 1,500 เนี่ยเราซ่อมไม่ได้พูดกันแล้วเนา
0: ะ
13: แล้วเขาบอกว่าโทรทัศน์ที่ขายไปเขาให้200ป้าเรียกสามารถเรียก200ที่เขามาแล้วก็ให้เขาเราจ่ายแค่1,300ได้ไหมลูกอย่างนี
0: ้คือเขาจะขายป้า1,500ใช่ไหมแล้วก็ป้าจะเรียกเขาเนี่ย200
1: ไม่เขาให
13: ้เขาบอกว่าจะให้200
0: คืออย่างนี้
1: โทรทัศน์เก่าอ่ะ
0: ถ้าเขาจะให้ป้า200นะเขาจะให้ป้า200นี่นะแล้วก็เขาจะขายป้า1,500เนี่ยโดยหลักเนี่ยมันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระเขาก็มีภาระให้เรา200เราก็มีภาระต้องให้เขา1,500โดยหลักกฎหมายมันสามารถหักกลบลบหนี
1: ้ดังนั้น
0: ก็เหลือ1,300ที่เราจะต้องให้เขานะ
1: แล้วคุณป้าก็ได้โทรทัศน
0: ์ก็ได้
1: เครื่องที่ซ่อม
0: เครื่องที่เขาซ่อมนะแต่ไม่ใช่เครื่องของเราละ
1: แต่เป็นรุ่นเดียวกัน
0: แต่มันไซส์เดียวกันเลยต่างเดียวกันคือโดยหลักเนี่ยมันทำได้นะเพียงแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่ว่า1,300นะถ้าหักกลบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยป้าจะจ่ายให้เขายังไงแล้วเขาจะยอมรับเงื่อนไขของป้าหรือเปล่า
1: ตกลงกันยังไงอ
0: ่
1: ะตกลงกันยังไงล่ะ
13: ยังไม่พูดรอปรึกษาหนูก่อน
0: คือโดยหลักแล้วนะป้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเขาอ่ะยินดีที่จะให้ป้า200แล้วก็ป้ายินดีที่จะซื้อโทรทัศน
1: ์
0: ที่เขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องของป้าเนี่ยในราคา1,500เอาหักกลบลบกันเนี่ยแล้วเหลือป้าจ่ายให้เขา1,300เนี่ยมันทำได้ตามกฎหมายมันทำได้ตามกฎหมายครับนะอันเนี้ยนะผมว่าในเมื่อรู้จักกันแล้วก็เดินผ่าน
1: เดิน
0: ท
1: าง
0: ผมว่าลองไปคุยกับเขาดูนะลองไปก็ดูผมไม่อยากจะแนะนำให้ไปถึงตำลงตำรวจ
1: ใช่ใช่ใ
13: ช่มันบ้านก็คิดอย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าเนี่ยภาษาภาษาของพวกเรานะเจรจากันด้วยดีเออพูดคุยกันด้วยดีเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยจ่ายก่อน
13: ป้าคิดว่าเออเราก็ต่างคนต่างผิดเนาะเขาผิดเราก็ผิดที
1: ่
13: ไม
1: ่
13: เอา
1: เออแม่น่ารักนะเนี่ย
13: แต่ว่าเขาผิดมากกว่าเราตรงเขาไม่บอกเรา
0: อันนี้แหละครับจริงๆเลยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวัน
1: นะ
0: ไปบอกสักคำบอกว่าป้าไม่ซ่อมก็เอา
13: แล้วเดินผ่านทุกวันน่ะทำไมไม่มาเอาคืน
1: ต่างคนต่างบอกต่างคนต่างบอก
13: ว่าไม่ซ่อมอ่ะ
0: ถ้าลองไป
13: รอตังค์ป้าก็บอกว่าจะซ่อมให้ต่อเมื่อตังค์ป้าไปถึงแล้ว
0: แล้วใจป้านะครับถ้าเขาหักกลบอย่างนี้ได้1,300อ่ะ
1: โอเค
0: ป้าจะผ่อนเขา
13: อ๋อป้าก็ก็จะให้เขา1,100ตามที่เขาเรียกร้องแล้วมีนั่นก็เอาไว้ม
1: ี
13: เม
1: ื่อ
13: ไหร่
1: ค่ะอีก300ค่อยว่ากัน
0: ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป้าลอง
13: ป้ายังไม่ได้คุยเลยนะลูก
1: อุ๊ยคุยได้เลยเนี่ยคุณป้าฟังอย่างนี้แล้วเป็นผมเป็นช่างอะผมก็เอานะใช่ไหมอยู่ดีโทรทัศน์เครื่องเนี้ยแล้วค้างอยู่ที่ร้านเขาแล้วไม่มีใครเอาไปใช้อ่ะเขาก็ไม่ได้เงินนะคุณป้าใช่ไหมอยู่ที่การเจรจาของเราคุณป้าพูดดีๆแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
13: ป้าก็ขอร้องเขาไงบอกว่าสงสารป้าเธอเพราะว่าป้าก็เพื่อเอาไว้เพื่อฟังพระฟังไรเพราะว่าป้าอยู่คนเดียว
1: เน
13: า
1: ะ
13: อยู่คนเดียวแล้วมันก็มีสภาพที่ว่าเครียดมากลูก
1: ครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะจบ
13: ได้ฟังอะไรไปมั่งป้าก็ดีขึ้น
1: ครับผมว่าเดี๋ยวมันจะจบด้วยดีนะป้านะ
13: เขาบอกแต่เขาไม่พูดเลยว่าจะให้200อ่ะทีเนี้ยเอาโทรทัศน์ 1,500 เต็มเลย
1: เอา
13: แต่ว่าป้าก็ยังไม่ได้ต่อรอง
1: นี่แหละต้องต่อรองนี้แหละต้องต่อรองอันนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องของเราว่างั้นไปนะ
0: ยังไงถ้าป้าไปดำเนินการแล้ว
13: ป้าคิดว่าอย่างนี้นะลูก
0: ค่ะ
13: แต่ป้าคิดว่าถ้าป้าจะไปเอาเครื่องนี้ป้าต้องให้เวลาต้องให้เวลาป้า3 เดือนเอามาดู3 เดือนถ้าเสียป
0: ้
13: าจะไปซ่อมฟร
0: ีต้องคุยก็ดูคร
1: ับ
0: ป้
1: าต้องคุยนะป้าน้อยนะนะ
0: แล้วถ้าไปดำเนินการยังไงแล้ว
1: ฮะดีมาก
0: ขอบคุณมากเลยว่าส่งคุณข่าว
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ไม่ใช่เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวป้าโทรบอก
1: ได้จ้าได้จ้าได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: น่ารัก
1: น่ารักน่ารักน่ารักนะครับพอฟังแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันนะอาจารย์นะครับจริงๆก็อยากจะพูดจะคุยกันอะไรแต่ว่าเอ้ยขอปรึกษาทนายก่อนทนายเผื่อจะมีคำแนะนำให้สุดท้ายเราก็คือต้องพูดคุยนั่นแหละ
0: ใช่ครับดีที่สุดฮะ
1: นะ
14: แล้วมันมูลค่าแค่ 1,500 เองมันพูดคุยกันได้คุณป้าเนาะค่อยๆผ่อนไปก็ได้ถ้าเผื่อยังไม่มีเงินก้อนเอา 1,000 นึงส่งมาให้เขาก่อน
0: เพราะเดินผ่านหน้าร้านกันทุกวัน
14: เนี่ยผมชอบคำเนี้ยคุณป้าบอกว่าขายทำไมไม่บอกฉันล่ะคนซ่อมก็บอกอ้าวแล้วป้าทำไมไม่เอาคืนล่ะต่างคนต่างมีเงื่อนไขแม่เสียดายเวลาครับยังเรายังมีเรื่องของมรดกความที่ยังติดค้างกันอยู่นะอาจารย
0: ์
14: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแต่ว่าเรื่อง2เรื่องเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาให้เขาได้เข้าใจและคลายความกังวลไปบ้างแล้วนะอาจารย์นะนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะที่ติดตามวันนี้มาณเวลานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณวิศักดิ์โชติวานิชด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ผมครับ
14: แล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทนายอาสาแต่ว่าถ้าพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบตลอดทั้งรายการเลยนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมตะวันกิจวิจิตรและอาจารย์โชติวิศักดิ์โชติวานิชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Guest Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน Guest Tech 2026ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6 ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนันเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าครับพบกับผมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลานี้แหละครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงเวลา18นาฬิกาครับเรากลับมาพบกันพร้อมกับเรื่องเล่าดีๆจากปลายปากกาของนักเขียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราก็ยังคงนำเสนอหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับมีหลายตอนมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลย

เรื่องของชะตากรรมเคยมีผู้เล่าและผู้เขียนกันมาแล้วโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีผู้วิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำนายทายทัก

ข้าพเจ้าจะบรรยายนี้หรือไม่เพราะความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อนแล้วหากว่าเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้จะมีประโยชน์ในทางคติธรรมและสาระพอที่จะทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในโลกเดียวพบเดียวกันกับท่านผู้อ่านผู้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่อดีตชะตากรรมของข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขให้ชีวิตอันคับแค้นของผู้ร่วมกันในโลกนี้ได้บ้างนอกไปจากที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะขอดำเนินเรื่องต่อไปนี้

ก่อนที่มหาสงครามเอเชียบูรพาอันมีกองทัพซามูไรจะระเบิดขึ้นไม่นานนักเช้าวันหนึ่งขณะที่บรรยากาศทางการเมืองอันตึงเครียดในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่อย่างสนใจวิทยุก็ส่งเสียงตลอดเวลาให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านผู้รุกรานภรรยาของข้าพเจ้าเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้กระทำกิจวัตรในการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรทุกเช้าแล้วก็ตรงมาหาที่เก้าอี้นอนที่ข้าพเจ้ากำลังสำดานอารมณ์อยู่เอ่ยขึ้นอย่างอาการตื่นเต้นว่าคุณคะคุณทราบไหมคะว่ายายแปลกกับตามีคนเฝ้าสวนที่อยู่หลังบ้านเรานี้มีโชคถูกรางวัลสลากลอตเตอรี่ที่1ค่ะข้าพเจ้าได้ฟังก็ตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ว่าก็ดีแล้วนี่เป็นโชคของแกภรรยาของข้าพเจ้ามีกิริยากระสับกระส่ายที่เห็นข้าพเจ้าไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่เธอคาดหวังเพราะข้าพเจ้ามัวไปสนใจเรื่องสงครามทางยุโรปและข่าวทางเอเชียกำลังจะก่อความไม่สงบแล้วเธอก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นสิคะเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่กฎธรรมชาติของคนที่มีโชคดีคนใดคนหนึ่งต้องมีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งแต่ละงวดในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทุกเดือนข้าพเจ้ายังเพ่งสายตาอยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะภรรยาของข้าพเจ้าพยายามดำเนินเรื่องให้ข้าพเจ้ามาสนใจต่อไปเขาว่ามีอาจารย์ประขาวผู้หนึ่งมาจากเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือมาพักอยู่ที่กุฏิของท่านมหาที่เราใส่บาตรท่านทุกวันนี้แหละท่านดูดวงชะตาให้ยายแปลกและตามีได้แปลกไปที่วัดเมื่อวันพระก่อนนี้ไปบ่นกับท่านอาจารย์ว่ามีความขัดสนอยากจนเหลือเกินท่านก็เลยกรุณาตรวจดวงชะตาให้ท่านทำนายว่าต่อไปอีก7 วันนี้จะมีลาภใหญ่บังเกิดขึ้นแก่2 ผัวเมียแถมยังรับรองอย่างมั่นคงว่าจะมีลาภแน่ๆ แล้วคุณก็ดูสิคะพอครบ7 วันจริงๆ2 ผัวเมียก็ได้ลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ประขาวรับรองเป็นลาภใหญ่รางวัลที่1ซะด้วยแล้วเธอก็จ้องมองดูข้าพเจ้าเมื่อกล่าวจบว่าจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังข้าพเจ้าพอจะเดาความคิดของเธอได้ว่าเธอพยายามจูงใจให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการเชื่อคำพยากรณ์คำทำนายโชคชะตาข้าพเจ้าจึงเสริมเพื่อให้ขบขันไม่ให้เป็นที่ขัดใจเธอว่าก็ดีทายแม่นดีน่าจะไปหาที่นั่งตามใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงคงจะรวยแน่ๆ แต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อคำพูดของข้าพเจ้ากลับอ้อนวอนว่าคุณขาดิฉันอยากจะขอให้คุณพาไปพบท่านอาจารย์ประขาวค่ะหมู่นี้ดิฉันมีความรู้สึกไม่ใคร่จะสบายใจเลยนอนหลับก็ฝันไม่สู้ดีบ่อยๆค่ะเธออย่าไปเอานิยมนิยายอะไรกับเรื่องความฝันนักเลยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจเปล่าๆคนเราถ้านอนมากก็ฝันมากนอนน้อยก็ฝันน้อยข้าพเจ้าปลอบโยนให้เธอคลายความหงุดหงิดใจแต่ไม่เป็นผลเธอกลับรบเร้าวิงวอนข้าพเจ้าให้ไปตรวจดวงชะตาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจและเพื่อเธอจะได้คลายความข้องใจในความฝันต่อไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาทั้งที่ในใจข้าพเจ้ายังยืนยันมติเดิมคือไม่เลื่อมใสอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปหาอาจารย์ประขาวที่วัดข้างบ้านท่านพักอยู่ที่กุฏิท่านมหาพระมหาองค์นี้มีความคุ้นเคยกับทางครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดี

เมื่อเราไปถึงณที่นั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ทราบว่ามีผู้มารับไปพบปะกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจสอบถามกลับเริ่มสนใจกับผู้คนจำนวนมากหลายที่กำลังชุมนุมรอท่านอาจารย์ประขาวอยู่นั้นข้าพเจ้าคเนว่าคงเป็นเพราะกิตติศัพท์ของการทำนายอันแม่นยำของท่านที่มีอำนาจดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ทราบข่าวทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกวาดภาพบุคลิกของท่านอาจารย์ประขาวไว้ในความรู้สึกก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงว่าคงมีอายุย่างเข้าวัยชรานุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้ายันกายและมีลูกประคำที่คอท่องบนพระเวทมนต์ตามธรรมดาของปะขาวหรือพวกโยคีฤาษีไพรเมื่อเราผ่านเวลาไปด้วยการสนทนาในเรื่องต่างๆกับท่านมหาสักพักใหญ่ท่านอาจารย์ปะขาวก็กลับมาท่านมหาก็แนะนำให้เราได้ทำการคารวะเป็นที่รู้จักกันข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ได้คาดคะเนรูปร่างลักษณะของท่านอาจารย์ปะขาวผิดไปหมดความจริงปรากฏว่ายังไม่แก่เกินไปร่างของท่านอาจารย์มีสัดส่วนสันทัดมีท่าทีสง่าหน้ายำเกรงดวงหน้ามีแววยิ้มแย้มละมุนละไมบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะที่เคลือบแฝงด้วยเล่ห์ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากแววตาดูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เปิดเผยเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกเย็นตาเย็นจิตแก่ผู้ที่ได้วิสาสะด้วยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้างดีกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบตัวท่านอาจารย์ในเวลานั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็เริ่มวิสาสะกับท่านอาจารย์โดยทันทีในขณะเดียวกันกับผู้อื่นที่มารอคอยอยู่ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงก็พากันเข้ามาขอเครื่องรางของขลังต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลเมื่อได้แล้วก็ค่อยๆพากันทยอยกลับจนเหลือเราเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ทำนายดวงชะตาของเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวทักท้วงว่าประการใดท่านอาจารย์นั่งพับเพียบประนมมือหลับตาสักครู่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่าสามีของคุณนายมีความรู้สึกไม่สู้สนใจพอใจนักในการที่จะให้ตรวจทำนายทักดวงชะตาข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นในใจทันทีที่ได้ยินกล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสดงทีท่าอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความไม่พอใจท่านอาจารย์กลับทายความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงเพลงทีเดียวอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมจำนนคิดไปว่าท่านอาจจะมีสายตาอันละเอียดไวพอที่จะจับพิรุธในดวงตาหรือกิริยาผิดแปลกบางประการได้จึงสามารถที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่ก็ได้ยินเสียงภรรยาข้าพเจ้ายืนยันกับท่านอาจารย์ต่อไปว่าดิฉันได้ตกลงกันแล้วว่าจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาทำนายให้ขออย่าให้เสียความตั้งใจเลยนะคะท่านท่านอาจารย์ประขาวก็เริ่มหลับตานิ่งสักครู่แล้วก็ลืมตาอากับกิริยาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาแห่งความยุ่งยากบ่งถึงความหนักใจฉายเด่นออกมาจากดวงตาทั้งสองของท่านอาจารย์แล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆด้วยอาการตริตรองอย่างหนักใจว่าความสัตย์จริงฉันไม่ใครอยากจะทำนายดวงชะตาของคุณผู้ชายในลักษณะอย่างนี้เพราะต่อแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดกับตัวสามีของคุณนายมันเข้าขั้นร้ายแรงและฉันเองก็ไม่สมัครใจบอกตรงๆเพราะทำให้ไม่สบายใจเกิดขวัญเสียได้แต่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างไรก็ดีในรอบปีต่อไปนี้แหละจะร้ายแรง

ข้าพเจ้าฟังแล้วอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดแจ้งมาให้ชัดเจนเถิดครับเรื่องที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นขนาดไหนผมมีความอดทนที่จะฟังได้ทั้งนั้นจิตใจผมเข้มแข็งมากพอครับท่านอาจารย์ปัดขาวนั่งคิดอยู่สักครู่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะไม่อาจตัดสินใจอะไรลงไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วก็กล่าวว่าดวงชะตาของคุณนั้นบ่งว่าจะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งทันทีโดยปกติข้าพเจ้ามีอารมณ์เย็นไม่เคยสะดุ้งกลัวภัยอันตรายหรือเหตุร้ายใดๆที่เกิดกับตัวข้าพเจ้ามาก่อนนี้เลยและในเมื่อได้ฟังการทำนายโชคชะตาครั้งนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้านี้จะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแร้นแค้นอะไรยังมีภรรยาที่รักเคารพข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าดุจดังเทพของเธอฉะนั้นเมื่อมีผู้รักและห่วงใยเช่นนี้แล้วยายจะมาบอกให้ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าจะต้องตายและตายอย่างผีไม่มีญาติภรรยาของข้าพเจ้ามีท่าทางกระวนกระวายใจแสดงว่ามีทุกข์หนักอยู่ภายในใจเมื่อฟังคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์ปัดขาวอย่างตรงไปตรงมารีบถามขึ้นทันทีว่าท่านอาจารย์มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์เพื่อผ่อนให้เป็นเบากลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีบ้างคะได้โปรดกรุณาด้วยค่ะท่านอาจารย์ปัดขาวอธิบายว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นเพียงการช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับนั้นคงจะไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวังนักเรื่องที่ผู้อื่นจะช่วยได้ยากนักทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วบางคนอ้างว่าเคยทำกรรมดีตลอดมาแต่เหตุไฉนจึงได้รับแต่ชะตากรรมความลำบากยากแค้นเรื่องนี้กรรมเก่าที่เคยสร้างตะปางก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ได้กว่าจะหมดกรรมเก่าหรือวิบากกรรมแล้วก็ผ่านกรรมดีบางคนที่ได้ผ่านกรรมดีแล้วก็ผ่านวิบากกรรมดวงชะตานี้เส้นทางเดินถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดกับทางเดินของชีวิตเราจะเดินผ่านทางราบเรียบตลอดชีวิตเหมือนเราเดินผ่านสวนดอกไม้อันสวยงามน่าชมนั้นไม่ได้การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อเราเดินพ้นจากสิ่งที่ราบรื่นแล้วก็อาจจะถึงที่ทุรกันดารตลอดไปบางทีท่านก็ผ่านทางดีและร้ายเป็นระยะไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออวสานแห่งชีวิตจะทุกข์จะสุขเป็นการทำของเราเองเราประกอบกรรมชั่วก็ต้องทุกข์ยากลำบากเราประกอบกรรมดีเราก็ย่อมได้รับความสุขความสบายทางเดินเส้นชะตาชีวิตกับทางเดินของชีวิตก็ไม่ผิดกันจะเปรียบได้ก็เหมือนกลางวันและกลางคืนเท่านั้นเส้นชะตาชีวิตเกิดจากอดีตนั้นเปรียบเหมือนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าเคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมากน้อยเท่าใดการเดินผ่านตำบลต่างๆนั้นเปรียบเหมือนกลางวันเป็นปัจจุบันในชาตินี้เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่เราการจะช่วยให้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีเราต้องพึ่งตัวเราเองการแก้ไขก็อยู่ที่ใจเราเป็นใหญ่เราจะสร้างสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใจเราตอนนี้อาจารย์ปะขาวก็หัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มเหมือนกับตอนต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณนายอีกสัก6เดือนก็จะเสียคนเก่าแก่ต่อไปจะเสียทรัพย์สินระยะติดต่อกันข้าพเจ้ารับฟังไว้โดยไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรนักหลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปหาอาจารย์ปะขาวแล้วอาจารย์ปะขาวก็เดินทางกลับไปจังหวัดภาคเหนือต่อจากนั้นมาประมาณ6เดือนนายบัวคนขับรถซึ่งเป็นคนอยู่มาเก่าแก่ก็ป่วยลงขั้นแรกเป็นไข้ธรรมดาข้าพเจ้าได้พยายามรักษาพอเกือบจะหายก็มีโรคปอดบวมเข้ามาแทรกเหลือกำลังที่นายแพทย์จะเยียวยาต่อไปหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมลงข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกมีความเสียดายอาลัยคนเก่าที่มีอายุมากแต่ซื่อสัตย์สุจริตหาไม่ได้ง่ายเราจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้จัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงคำทำนายของอาจารย์ปะขาวเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว1ข้อ
เป็นปฐมแห่งการต้องยอมจำนนต่อคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นการบังเอิญ

เมื่อคนรถเก่าถึงแก่กรรมแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้คนใหม่คนหนึ่งชื่อเชิดเป็นคนหนุ่มและแข็งแรงดีอยู่ทำงานได้ 2-3 เดือนเครื่องเพชรและเครื่องทองซึ่งเป็นของภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นโดยเผลอเรอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อเอาออกมาแล้วได้ลืมเอาไปเก็บเข้าที่ขโมยจึงยกเอาไปทั้งหีบเหล็กซึ่งไม่ใหญ่นักเราสงสัยคนในบ้านแต่คนเคยอยู่ในบ้านนั้นล้วนแต่เป็นคนซื่อและเก่าแก่ทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรหายมาก่อนจึงทำให้ไม่ระวังจะมีก็แต่ในเชิดคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ใหม่ไม่มีใครรู้ประวัติหัวนอนปลายตีนนอกจากเป็นคนคุ้นเคยชอบพอกันกับคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและภรรยาคนขับรถเก่าเป็นผู้แนะนำมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าใดนักคล้ายกับรู้ตัวว่าจะต้องถูกโจรกรรมตามคำพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าเธอพูดว่าของเหล่านี้เป็นของนอกกายไม่ค่อยเสียดายเท่าใดเพราะท่านอาจารย์ประขาวได้ทายไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบัดนี้เรื่องอะไรก็เป็นจริงขึ้นแล้วสองประการจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าและคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแน่ๆหลังจากมีการไต่สวนเรื่องของหายแล้วไม่กี่วันในเชิดคนขับรถใหม่ของเราก็หายไปโดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีใครรู้จักที่อยู่บ้านช่องของเขาเลยข้าพเจ้าจึงต้องขับรถเองภรรยาของข้าพเจ้าทัดทานไม่ยอมให้ออกจากบ้านบ่อยนักเพราะยังจำคำทำนายของอาจารย์ประขาวได้อย่างฝังใจทำให้หวาดระแวงเป็นห่วงอยู่เสมอ

0: วันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปทางถนนสายหนึ่งในกรุงเทพบังเอิญมองไปข้างหน้ารถเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นอยู่ในระยะไกลพอจะมองเห็นได้ฉลับหลบรถสามล้อแล้วชนเอาแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังหาบของอยู่ที่ข้างถนนแม่ค้านั้นล้มลงหาบและไม้คานกระเด็นและของหกกระจัดกระจายรถคันนั้นไม่ได้หยุดลงช่วยกลับแล่นหนีไปเป็นการกระทำของคนขับรถที่เลวที่สุดเจ้าหน้าที่การจราจรก็ไม่ค่อยเข้มงวดนักเพราะในพระนครยังมีรถน้อยไปประคองแกลุกขึ้นเห็นว่าแกไม่ได้บาดเจ็บมากนักเพราะรถเพียงแต่ชนหาบเฉี่ยวไปเท่านั้นนับว่าเป็นบุญของแกมากมีบางคนช่วยเก็บหาบไว้ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถเผอิญขณะนั้นไม่มีตำรวจรถคันนั้นจึงลอยนวลไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าพยุงแกไปข้างถนนและช่วยเก็บเศษสตางค์ที่ตกเรี่ยราดมามอบให้ขนมหกเกลื่อนถนนนั้นมีทั้งขนมตาลข้าวเหนียวสังขยาขนมใส่ไส้และขนมกล้วยเข้าใจว่าแกจะเข้าไปขายบริเวณโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งในแถวนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารแกมากเพราะเห็นแกมีอายุมากคะเนไม่ต่ำกว่า60เป็นวัยที่ไม่น่าจะมาหาเร่ขายของเลยควรจะอยู่เฝ้าบ้านเรือนคอยดูลูกหลานมากกว่าจึงถามว่ายายเจ็บมากหรือเปล่าเพราะเห็นเสื้อผ้าแกขาดแกตอบว่าไม่มากหรอกคุณรู้สึกแขนขาถลอกแสบๆขัดยอกนิดหน่อยยายอยู่ที่ไหนฉันจะพาไปส่งบ้านให้แกจึงบอกที่อยู่ของแกให้ทราบข้าพเจ้าชวนให้แกนั่งรถจะพาไปส่งถึงบ้านแกอิดเอื้อนอยู่สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงหอบหาบไม้คานและข้าวของที่เหลือยังไม่เสียหายใส่ในกระจาดแล้วยกขึ้นรถแกยกมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าแล้วร้องว่าโอ้ยทำไมคุณจึงใจดีอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นคนชนอีฉันเลยคุณกลับช่วยเหลืออีฉันส่วนคนชนอีฉันนั้นมันหลบหนีไปแต่อีฉันไม่โกรธมันหรอกมันเป็นบาปเคราะห์ของอีฉันเองทำยังไงได้คนเรามีเคราะห์แล้วกว่าหนีเคราะห์ไม่พ้นข้าพเจ้าได้ยินถึงกับสะดุ้งในคำพูดที่แกบอกว่าบาปกับเคราะห์นั้นหนีกันไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ปะขาวแล้วก็มานึกถึงตัวเองคิดคำนึงว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายจะขอทำความดีการสร้างความดีเท่านั้นจะทำให้จิตใจของเราสบายข้าพเจ้าถามว่าย้ายแก่แล้วทำไมถึงได้มาหาของขายอย่างนี้ล่ะลูกหลานยายไม่มีหรือลูกหลานมีเหมือนกันละคุณอีฉันอยู่กับลูกสะใภ้กับหลานๆอีก3คนลูกสะใภ้กำลังเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านก่อนส่งบ้านก็พาไปแวะคลินิกซึ่งมีหมอชอบพอกับข้าพเจ้าเพื่อให้ใส่ยาแดงที่บาดแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพาแกไปส่งตามตำบลบ้านที่แกอยู่จอดรถที่ปากซอยแคบๆพยุงแกลงมาจากรถชาวบ้านแถวนั้นถามกันเซ็งแซ่ว่ายายเป็นอะไรแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่าแกเป็นอะไรกับคุณคุณเป็นคนขับรถชนแกหรอยังไม่ทันจะตอบหญิงชราแม่ค้าก็ตอบเองว่าโอ้ยคุณแกไม่ได้ชนฉันหรอกคันอื่นมันชนแล้วหนีไปคุณแกเป็นคนช่วยเหลือฉันต่างหากข้าพเจ้าเปิดประตูหลังหยิบคานสาแหลกไม้คานขึ้นมาทันใดนั้นชาวบ้านที่มามุงดูก็ยกหาบตาแม่ค้าชรามีชาวบ้านคนหนึ่งช่วยประยุงแกไปข้าพเจ้าเดินตามไปพอหมดระยะถนนเล็กๆแล้วก็เป็นสะพานไม้สองแผ่นข้างล่างมีน้ำดำเหมือนหมึกซึ่งเต็มไปด้วยลูกน้ำเป็นแหล่งเพาะยุงมองดูสองข้างทางแล้วหาที่สะอาดเจริญตาไม่ได้เลยตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยเดินตามตรอกซอยเหล่านี้เลยเมื่อมาเห็นสภาพนี้แล้วรู้สึกสมเพชคนที่อยู่ในซอยนี้มากเพราะมีทั้งเศษและกากอาหารที่ส่งกลิ่นชวนจะอาเจียนออกมาสักครู่หนึ่งก็ถึงบ้านแม่ค้าชราร้องเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องข้าพเจ้ามาดูสภาพของกลุ่มชนหมู่หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าคนในประเภทหาเช้ากินค่ำจึงไม่ได้ยินเสียงเด็กๆในซอยนั้นร้องทักตามยายแม่ค้าคนนั้นมาตลอดทางข้าพเจ้าเดินตามเข้าไปในห้องแถวมองดูรอบๆตัวรู้สึกว่าไม่มีสิ่งของใดมีค่าเลยมีลังไม้ที่ใช้ใส่ปิ๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซตั้งอยู่สองใบยายแม่ค้าลากเอามาแล้วก็เอาผ้าปัดฝุ่นละอองฝุ่นแล้วก็เชิญให้นั่งข้าพเจ้านั่งลงโดยไม่นึกรังเกียจหรือกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนสายตาเหลือไปพบหญิงคนหนึ่งนอนห่มผ้าเก่าตลบมุ้งซึ่งไม่สู้สะอาดตานักแสดงว่าไม่สบาย ข้างตัวมีกรงบดยาและมีแก้วน้ำซึ่งมีดอกมะลิลอยอยู่ยูหญิงคนนั้นคะเนอายุคงไม่เกิน30แต่ไม่แน่ใจเพราะคนกำลังป่วยอยู่อาจจะดูแก่กว่าอายุจริงก็ได้เมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นทำให้เกิดความสงสารยิ่งนักคิดว่าชะตาชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเศร้าใจมองเห็นข้างๆตัวคนป่วยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ3ขวบและเด็กชาย2คนเด็กหญิงนั้นต้องเป็นน้องไว้จุกเด็กชาย2คนคงเป็นพี่คนโตอายุคงไม่เกิน9ขวบไม่นุ่งผ้ากำลังนั่งเล่นกระป๋องนมชนิดแขวนอยู่ตามร้านกาแฟส่วนน้องสาวมีผ้าขาวผ้าเย็บเป็นสรงนุ่งคนกลางนั้นอายุประมาณ4ขวบไม่นุ่งผ้าหญิงชราแม่ค้าไล่ให้ไปนุ่งผ้าแล้วให้มาไหว้ข้าพเจ้าทั้ง3คนหญิงที่กำลังนอนอยู่เห็นข้าพเจ้าเข้าไปนั่งพยายามจะลุกขึ้นข้าพเจ้าห้ามไว้เพราะเห็นผิวหน้าคล้ำด้วยพิษไข้หญิงชราบอกว่านี่ค่ะคุณลูกสะใภ้อีฉันมันเป็นไข้มาหลายวันแล้วนี่ก่อนหลานทั้ง3คนนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรเลี้ยงก็ต้องรับขนมเข้าไปขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งล่ะคุณธรรมดาแกก็ไปขายขนมแต่แกป่วยดิฉันก็ต้องไปขายแทนถ้าหยุดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อกินเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าถามว่าลูกชายทำงานอะไรแกบอกว่าเดิมมันขับรถแหละคุณนี่มันหายหัวไปหลายเดือนแล้วบางก็ว่ามันไปอยู่บางกะปิบางคนก็บอกว่ามันติดตารางมันอยู่เหมือนไม่อยู่เพราะมันไม่เคยหยิบยื่นเงินให้ใช้เลยข้าพเจ้าถามถึงลูกสะใภ้เป็นไข้ไปหาหมอรักษาหรือเปล่าแกตอบว่าเปล่าค่ะคุณเจ้าขาจะไปหาหมอที่ไหนและจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะไปโรงพยาบาลหรือคนไข้ก่อนแน่นกว่าจะได้ตรวจก็ครึ่งวันค่อนวันอีฉันเลยรักษาเอาเองตามมีตามเกิดเอายาหอมบ้างยาเขียวบ้างพอระงับได้จนกว่าจะหายคนจนนี่คุณจะกินเข้าไปก่อนลำบากอยู่แล้วมันหลายปากหลายท้องรักษากันไปตามบุญตามกรรมมองดูแล้วอดสังเวชใจไม่ได้ข้าพเจ้านั้นมีพอจะช่วยเหลือแกได้บ้างจึงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้และภายหลังข้าพเจ้าได้ทราบว่าแกชื่อโฉมลูกสะใภ้ชื่อชมชื่นข้าพเจ้าจึงบอกกับยายโฉมว่ายายฉันจะช่วยหาหมอรักษาให้ส่วนค่าหยกยาค่ารักษาเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันสงสารยายและฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนประเดี๋ยวฉันจะให้หมอมารักษาลูกสะใภ้ของยายข้าพเจ้าพูดพลางหยิบเงินจำนวนหนึ่งให้แกนี่ยายฉันมอบเงินนี้ไว้ให้ใช้ก่อนนะรับเอาไว้เถิดแล้วฉันจะช่วยเหลือต่อไปอีกให้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆซื้ออาหารดีๆให้ลูกสะใภ้แล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาโดยไม่ต้องการจะรับการขอบใจจากแกถึงกระนั้นหญิงชราก็รีบกอดขาข้าพเจ้าน้ำตาไหลพูดออกมาอย่างเสียงสะอื้นให
1: ้พ่อคุณพระมาโปรดยายแล้วยายดีใจจนพูดไม่ออกท่านให้เงินยายมากมายอย่างนี้ยายขายขนมตั้งกี่ปีก็เก็บไม่ได้วันนี้ยายนึกว่าจะอดแล้วขายขนมก็ขาดทุนข้าวสารก็ไม่มีค่าเช่าก็ยังไม่ได้ให้เขาเหมือนกับฝันไปค่ะ
0: ความจริงเงินที่ข้าพเจ้าให้นั้นไม่มากมายสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับคนจนอย่างหญิงชราผู้นี้ข้าวสารก็ไม่มีฐานและอะไรๆ อีกหลายอย่างแกยังไม่มีจึงเห็นเป็นของมากมายและมีค่ายิ่งแกพร่ำบ่นถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปตามนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนแล้วนำไปดูอาการของลูกสะใภ้ยายโฉมเมื่อหมอตรวจเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียจัดการให้ยาและฉีดยาเสร็จดูหมอรู้สึกงงเหมือนกันไม่คาดว่าข้าพเจ้าจะพามารักษาคนไข้ในบ้านสัปปะรังเคเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เข้าใจหมอจึงรู้สึกโมทนาในความมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ข้าพเจ้ากระทำไปวันนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความอิ่มเอมสบายใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังเธอก็พลอยแสดงความยินดีด้วยต่อมาข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือยายโฉมตามมีตามเกิดเท่าที่สามารถจะช่วยได้โดยไม่ได้ทอดทิ้งนานๆข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งสภาพของเด็กก็มีเสื้อผ้าสวมใส่ดีขึ้นบ้านช่องก็ดูจัดเรียบร้อยมีของใช้ที่จำเป็นมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจและพอใจในการช่วยเหลือครั้งนี้มากส่วนลูกสะใภ้นั้นเมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่กับบ้านออกค้าขายเล็กๆน้อยๆตามอาชีพเดิมประการช่วยเหลือให้ยายโฉมได้หยุดพักอยู่กับบ้านได้

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับ10ปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสัก10กว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่า
เมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจแกเลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมสำหรับสัปดาห์นี้เราเสนอตอนชะตากรรมครับยังไม่จบนะครับติดตามชะตากรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นตอนจบแล้วล่ะนะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีสามีภรรยาแต่ไม่มีบุตรครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะตายอย่างผีไม่มีญาติจริงหรือไม่ตามที่อาจารย์ประขาวได้ทำนายเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำนายไว้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับสุดท้ายฝ่ายสามีก็ทำความดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆคำตอบก็ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนจบในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่กฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมนะครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัปดาห์หน้าผมมีกระพงนพสกุลจะนำรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาให้ฟังกันใหม่นะครับโดยยังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลและผู้ที่จะนำเสนอก็คือคุณชัยศิลป์ขนคล่องวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันทร์เทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในวันที่ตื่นมาจะงงอากาศฤดูไหนไม่รู
1: ้หนาวเหรอคะ
2: เขาบอกว่าคล้ายๆหมอกแต่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวมันเหมือนแบบจากจีนแผ่ปกคลุมอะไรเงี้ยคุณฟัง
1: ก็ยังดี
2: แล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดงงไหม
1: สามฤดูครบ
2: สามฤดู
1: แต่อยากให้มีฤดูหนาวด้วย
2: อยากยังค่ะ แล้วนะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นวันนึงที่อากาศเราบ้านเราดีละกันนะคะกับที่ต่างประเทศตอนนี้ก็มีทั้งพายุมีทั้งอะไรอย่างเช่นนาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานได้คุยกันโอ้โหพายุแล้วต้องอพยพนักกีฬาอีกเขาจะมีแข่งขันใช่ไหมทีมไทยแลนด์ก็จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะต้องเตรียมการกันนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศวันนี้สำหรับประเทศไทยก่อนคงจะโฟกัสหรือว่าไม่จับตาใครเป็นไปไม่ได้คุณพรศิริใครล่ะ
1: ใช่ค่ะก็ทั้งม็อบทั้งวันเกิดท่านนายกเนี่ยมาอยู่วันเดียวกันเลย
2: เหมือนให้เป็นของขวัญ
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นของขวัญหรือจะเป็นอะไรนะแต่ว่าของขวัญวันนี้ท่านนายกก็น่าจะได้คนมาแสดงความยินดีค่อนข้างเยอะ
2: โอ้โหเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยมีคนส่งดอกไม้จัดกันอ่ะ
1: ตั้งแต่วันศุกร์เนาะ
2: วันศุกร์
1: เสาร์นี่ก็เป็นประชุมลูกพรรคด้วยแล้วก็ให้ทางพรรคให้ทางสมาชิกพรรคเนี่ยอวยพรวันเกิดส่วนวันนี้ก็เป็นลักษณะของ private อยู่ที่บ้านแต่ว่าหัวกระไดก็ไม่แห้งนะอยู่ที่บ้านในวันเกิดปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแซยิดพอดีคุณอนุทิน60ปีนะคะก็วันนี้ก็เป็นการทำบุญครบรอบวันเกิดที่เขาเรียกว่าเป็นงานภายในครอบครัวแต่ก็มีกระเช้าจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีนะคะแล้วก็มีการ์ดอวยพรส่งมาให้ด้วยนะทันทีที่ได้รับเนี่ยคุณอนุทินก็เปิดอ่านทันทีเป็นคำอวยพรที่มากับแจกันดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อันนี้เหมือนน่าจะส่งทุกๆปีนะของคุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะ
2: แล้วก็ของอาจารย์เชน
1: อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษานี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงคนใกล้ชิดรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณเอกนิติธันประภาสคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็มาอวยพรมันเกิดถึงที่บ้านเช่นเดียวกัน
2: ปลัดมหาไทยอธิบดีทุกกรมเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนะ
1: ของท่านปลัดมหาดไทยนี้รู้สึกว่าจะเป็นการมอบแผ่นป้ายที่มีข้อความที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล อันนี้ก็เหมือน
2: จะไปติดไว้
1: เอามามอบให้นายกเป็นที่ระลึกเหมือนแบบว่ายึดคำนโยบายนายกนะทำนองนี้นอกจากนี้ก็ยังมีท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาร
2: องผบ.ตร.
1: ใช่ค่ะก็นำคณะเข้าอวยพรวันเกิดวันนี้ก็เห็นท่านนายกใส่เสื้อสีฟ้าเนาะ
2: ฟ้าหรือน้ำเงินเอาดี
1: ๆฟ้าหรือน้ำเงิน ก็น่าจะเป็นฟ้าอมน้ำเงินไม่ได้แบบน้ำเงินจัดจ้านเป็นฟ้าแบบว่าฟ้าเสื้อโปโลอ่ะสีแบบจางๆหน่อยเขาไม่รู้เขาเรียกยังไงก็สีฟ้านั่นแหละนะคะ
2: แต่วันนี้เนี่ยท่านนายกก็ยังมีโอกาสนักข่าวก็ยังคงไปตามอยู่นะขนาดไพรเวทแล้วนะ private แล้วแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: นะคะทางที่เป็นวันเกิดของตัวเองเหมือนกันนะคะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวหลังจากที่ทำบุญครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเนาะ
1: ค่ะ
2: บ้านแกอยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหม
1: โอ้โหไกลมากบ้านเลยนะ
2: แต่ใหญ่โตมโหฬารนะฉันเคย
1: ธนาซิตี้ดิฉันเคยไปดิฉันเคยไป
2: ก็เคยโอ้โหใหญ่บันไดต้องเวียนนะแล้วก็เป็นนงเป็นโนอะไรเงี้ยนะ
1: หลายห้องหลายหับ
2: เธอเป็นทองละก็บรรยากาศที่บ้านก็บอกว่าตนยังไม่อายุ60นะต้องรอ4ทุ่มคืนนี้22นาฬิกาใส่เวลาเก
1: ิดแสดงว่าเกิด4ทุ่มตกฟ้าใช่ไหมเขาเรียกเวลาตกฟ้า
2: 4 22.00 นเป๊ะเลยเนี่ยถึงจะ60นะยังใส่ยีสต
1: ์
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วอายุ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีอ่ะอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนทราบยังไงบ้าง
1: ค่ะ
2: ท่านนายกก็บอกว่าก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนาะ
1: ค่ะ
2: ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสภา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะตราบใดที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นนอกจาก2เป้าหมายหลักนะคะนี่แหละก็คือเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประชาชน
1: ค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวถามอีกบอกว่าโอ้โหนี่ก็ถามในวันเกิดนะถามว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรบางเรื่องได
1: ้
2: นายกก็บอกว่าก็ต้องดูตัวเลข GDP ที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งรัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่เป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยรวมไปถึงการจ้างงานด้วยซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็ขยับขึ้นก็เหมือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีอยู่บ้างดังนั้นก็แก้ไขกันไปก็เป็นเรื่องปกติในประเทศเนี่ยก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะประเทศมหาอำนาจก็ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็มีคนตกงานคนจนแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขเหมือนกันนี่ก็ทั้งก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็บรรยากาศ
1: ค่ะโอ้โหบรรยากาศวันเกิดนี่ก็ถามกันรุนแรงเลย
2: ปรับครม.ก็มี
1: ปรับครม.ท่านนายกก็พูดถึงเหมือนกันนะหลังที่พรบงบประมาณจบแล้วเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มองว่ามี
2: นี่คำถามวันเกิดใช่ไหมนะ
1: ใช่วันเกิดเป็นจังหวะที่ได้ไปพบเจอท่านนายกก็ไม่ได้หลังจากไปอะไรนะไปต่างประเทศแล้วเมื่อวานก็มีสัมภาษณ์วันนี้ก็มีสัมภาษณ์มาอีกเหมือนกันเมื่อวานอาจจะลืมถามประเด็นนี้หรือเปล่าก็เลยตามไปถามเพราะว่ามีพรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมโหวตให้ด้วยนั่นก็คือพรรคกล้าทำ
2: ต่อยอดประเด็น
1: ท่านนายกก็บอกว่าการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้ตลอดก็ต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยนำสิ่งที่เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าเพราะว่าถ้านำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีเสียงสสอยู่290เสียงในฝั่งรัฐบาลเนี่ยหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนเขาก็จะให้การสนับสนุนก็แสดงว่ารัฐบาลนี้มาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่คิดว่ามีอยู่จึงสะท้อนอย่างอื่นไม่ได้เพราะสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอไปแล้วแม้กระทั่งสสฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยก็เห็นว่าร่างพรบงบประมาณเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน
2: ์
1: ต่อประชาชนส่วนรวมก็ให้การเห็นชอบถือเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังใจและก็มั่นใจว่าได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริง
2: ๆ
1: การปฏิบัติก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นคนที่นำไปปฏิบัติก็จะหมดห่วงหมดกังวลนะคะเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อประชาชนโดยเร็วก็เลยมีคำถามว่ามีสัญญาใจร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่า
2: ในอนาคตใช่ไหม
1: ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ว่าไปนะคะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้แต่ก็เป็นท่าทีที่เห็นแก่ประเด็นประโยชน์ประเทศชาตินะคะก็ให้ความร่วมมือเกิดขึ้นก็ถามถึงสัญญาณการปรับครม.นะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที
2: ่
1: รัฐมนตรีหลายคนก็เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจบางคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยทุกคนออกมาชี้แจงหาคำตอบให้ประชาชนทุกเรื่องก็ถามถึงการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพนี่แหละท่านนายกก็บอกไม่มีหรอกลูกเทพรัฐมนตรีโลกเทพ ใครบัญญัติก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยท่านนายกบอกว่าคัดเลือกมาเองกับมือนะคะเป็นอันเข้าใจว่าทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ก็ยังดำรงรัฐตำแหน่งได้เรื่อยๆก็ถามย้ำนะคะการทำงานของรัฐมนตรีทุกเทพเนี่ยน่าประทับใจหรือเปล่านายกก็บอกว่าขยันกันทุกคนนะ
2: ชื่นชมเหร
1: อชื่นชมแล้วก็เริ่มเข้าใจระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตอนนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นใจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบ่งเรียกได้ว่าแบ่งเบาภาระของนายกได้เยอะก็เรียกว่าแม่อวยอวยอวยอวยรัฐมนตรีรัฐบาลตัวเองอยู่พอสมควร
2: ก็เมื่อวานเขาบอกไงแฮปปี้อยู่กับลูกพัก
1: อืม
2: ฮะแฮปปี
1: ้แฮปปี
2: ้แฮปปี้แฮปปี
1: ้แฮปปี้ก็
2: เมื่อวานยังปล่อยมุกนี่ยังตลกเลยนะปล่อยมุกคนเนื้อดวงแจกสอสอเดิน
1: แม่เมื่อวานเขาห้อยพระกลิ่งแล้วนี
2: ่ห้อยพระกลิ่งห้อยพระกลิ่ง
1: ค่ะส่วนคุณเท้งล่ะมีของขวัญวันเกิดให้คุณอนุทินด้วยนี่อวยพรวันเกิดเนี่ย
2: ใช่ก็คือต้องบอกว่าจริงๆในประเด็นนี้เอาในส่วนของที่ท่านนายกพูดถึงคุณเท้งก่อนละกัน
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือว่าบอกว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของเรื่องของที่คุณเท้งออกมาลงถนนเดินกดดันกกต.เนี่ยท่านนายกก็บอกว่ามันเป็นสิทธินะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นสิทธิ์ของที่ใครก็จะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ขอให้เคารพกฎหมาย
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็ตอบคำถามอย่างหนักหน่วงแม้จะเป็นวันเกิดก็ไม่อ่อมเลยเหมือนกันกับผู้สื่อข่าวนะคะพูดถึงกรณีวันนี้เนี่ยที่คุณเท้งเนาะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเองลงเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมกลุ่มไอลอต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เดินเป็นระยะทางประมาณ12กิโลน
1: ะ
2: มี3เส้นทางมี3กลุ่มคนก็เยอะนะ
1: คนเยอะ
2: ถ้าเราเห็นที่หอศิลป์เนี่ย
1: แต่เขาก็ปรับเส้นทางไม่ได้เดินแล้วขึ้นรถไฟฟ้า
2: ด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิ่งอ่ะกลุ่มวิ่งก็ยังวิ่งอยู่น
1: ะ
2: นะคะเขาก็บอกว่าท่านนายกบอกว่าการกรณีที่มาเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงเลือกตั้งเลือกสว.เนี่ยทั้ง229คนเนี่ยนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนแหละในความที่เป็นประชาชนหรือ

0: ข้างสื่อให้เดินข้ามมวลชนอ่ะนะเป็นสิทธิ์ที่ควรจะต้องเคารพกันนะคะแล้วก็วันนี้ส่วนคุณเท้งเนี่ยต้องบอกว่าการที่มาลงถนนวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะก็เหมือนของขวัญวันเกิดนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งคุณเท้งเองก็บอกว่าสิ่งสำคัญวันนี้ที่ทำเนี่ยคือให้ประชาชนมารวมตัวกันเนี่ยทั้งตนเองแล้วเพื่อนสสที่มาวันนี้ในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองนะสิ่งที่ประชาชนต้องเรียกร้องคืออยากให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสให้กับประชาชนเชื่อมั่นได้ดังนั้นคำวินิจฉัยของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นเช่นไรคิดว่าต้องโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะส่วนกรณีที่คุณภูมิธรรมออกมาล่ะใช่คุณภูมิธรรมออกมาโพสข้อความใช่ไหมที่เกี่ยวเรื่องของผ่านแอปพลิเคชัน X เนาะหรือ Twitter เนี่ยแหละก็บอกว่าไม่อยากไปมองว่าเป็นประเด็นที่ตอบโต้กันวันนี้ทุกอย่างเรียกร้องกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้เรามาในฐานะประชาชนที่แสดงพลังของตัวเองส่งเสียงเรียกร้องถึงประชาถึงกกต.
1: ค่ะ
0: ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอันนี้อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียคือคุณสุภชัยใจสมุทรที่ท่านก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูเรื่องของกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้ดีสุดสำหรับตนเองเนี่ยหรือองค์กรเนี่ยจะมีอำนาจชี้ขาดว่าใครถูกหรือใครผิดคือศาลดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยที่กำลังจะบอกว่ามันมีกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคุณเท้งบอกนะคะว่าไม่ได้กล่าวหานะซึ่งตอนคิดว่าวิธีการเดียวคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ออกแสดงให้ออกมาแสดงจุดยืนน่ะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นคนตัดสินจะได้สิ้นข้อสงสัยได้มากที่สุดนะคะนักข่าวไปถามคุณเท้งอีกนะบอกว่าไอ้วันที่14กันยาเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้ใช่ป่ะพรุ่งนี้เนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งชื่อทั้ง229คนไปศาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อ next step นะคะคุณณพงศ์ก็บอกว่าเรายังเหลือเวลากันอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกกต.จะมีมติประมาณ10โมงในวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็แถลงช่วงบ่ายก็เลยตอนนี้อยากให้ประชาชนรวมตัวกันแสดงพลังให้มากที่สุดใช้สิทธิอย่างตรงไปตรงมาเรียกร้องให้ได้มากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยถูกเป่าออกไปโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบนะแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงต่อกับการใช้หน้าที่ของกกต.อะไรเงี้ยคุณเท้งก็บอกว่าก็การใช้อำนาจของกกต.ต้องรับผิดชอบอ่ะหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณเท้งเองก็บอกวันนี้อย่ามองไปไกลขนาดเลยวันนี้เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมือนรอดูอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่า next step ถ้ามันไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเนา
1: ะ
0: ไม่ได้บอกว่าแนวทางจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะประเด็นนี้ล่ะนักข่าวถามอีกวันนี้เป็นวันเกิดคุณอนุทินนะ
1: ค่ะ
0: คุณเท้งก็บอกว่าในโอกาสวันเกิดนายกนี่แหละหากวันนี้นายกมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านเองนะพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านน่ะบริสุทธิ์คิดซึ่งตนเองเนี่ยคุณเท้งคิดว่าเนี่ยคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคือคุณเท้งก็บอกว่าของขวัญวันเกิดวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือแสดงจุดยืนแล้วก็ออกมาแสดงตัวตน
1: อ่ะ
0: ให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็ค่ะ
0: ดูเดือดนะมันเกิด13อาทิตย์ที่13ดีนะไม่สุก13
1: แม
0: ่นี่ขนาดอาทิตย์ที่13นะมันเกิดคุณอนุทินยังพูดได้ครบทุกประเด็นขนาดนี้นะ
1: โอ้แต่เมื่อคืนเขาก็ดึกกันนะเนี่ย
0: ใครอ่ะ
1: ที่พรรคภูมิใจไทย
0: โอ้โหคุณมันมีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะมันไม่ใช่แค่กกต.ใช่ไห
1: ม
0: มัน
1: แต่ส่วนใหญ่น่าจะว่าเราวันเกิด
0: ว่าเราวันเกิดเหรอโอ้โหนี่ฉันก็พูดถึงงานนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอภิปรายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ที่เขาไปล็อกเป้าทั้งคุณชัยชนกทั้งคุณอนุทินแต่คงไม่ได้พูดนะคงจะเป็นวาระวันเกิดใช่ไหม
1: ใช่ก็เห็นสามทุ่มเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่องของที่ภรรยาคุณอนุทินเขาทำป๊อปคอนแจกป๊อปคอร์นคาราเมลมะม่วงหิมพานต์จากระนองนี่แหละ
0: จาริสต้า
1: ใช่
0: น่ารักนะไม่รักยังไงไหว ทำออกมาน่ารักขนาดน
1: ี้
0: แ
1: ล้วก็น่าจะเป็นการอวยพรกันหลังจากนั้นนะคะ
0: ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้พอ

0: สิ้น
1: สิ้นวันเกิดปุ๊บเนี่ย
0: พอสิ้นสี่ทุ่มไปปุ๊บเนี่ย
1: หกสิบ
0: หกสิบเดี๋ยวรอดูว่าดวง
1: 14
0: ดวงจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เหนือดวงหรอกแต่ก
2: ็ก็ไม่แน
0: ่เออมาเหนืออยู่นะ
2: ค่ะก็หลายคนก็บอกว่าองค์พ่อจตุคามดีนะพุทธคุณเลิศเหมือนกันนะ
0: จริงบ้านฉันก็นับถือคนชาวนครเนี่ย
2: ค่ะ
0: จริงนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันพอเราพูดถึงสิ่งที่คุณเท้งได้ออกมาพูดวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามบรรยากาศ
2: ค่ะ
0: กันนะคะ
2: ค่ะพักสักครู่กันก่อนค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของม็อบที่
0: อะไรนะ
2: หอศิลป์หอศิลป์
0: ม็อบหอศิลป
2: ์ดิฉันก็เกือบไป3อย่าง
0: ไม่ได
2: ้
0: คนละที่เดี๋ยวเขาไปผิด
2: ค่ะ
0: คือบรรยากาศคึกคักแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการคุยกับฟานดิฉันขอโจหัวด้วยข่าวม็อบกันหน่อยเขาไปติดตามเกาะติดมาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะวันนี้แหละ กลุ่มตัวอย่าง 1,149 คนนะคะประเด็นคือการชุมนุมการเมืองณวันนี
2: ้
0: ก็คือคำถามแรกเลยถามว่าประชาชนสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนนะคะเกี่ยวเรื่องความสนใจพี่น้องประชาชนก็บอกว่าสนใจบ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดอยู่ที่ 44.65% บางส่วนก็บอกว่าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง 30.02% ไม่ค่อยสนใจ 17.15% แล้วก็ไม่สนใจเลย 8.18% นะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วถามว่าประชาชนคิดว่าประเด็นใดเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง
2: อ
0: ันดับแรกเลย 69.54% ว่าฟังปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับค่าครองชีพ
2: ค่ะ
0: นะคะอันดับ2ห่างกันนิดเดียวคดีทางการเมืองคือหัวสวอยู่ที่ 68.76% แล้วตามกันมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลย 68.32% คือเรื่องของความโปร่งใสและการทุจริตนะคะแล้วก็มีการถามอีกนะคะบอกว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะอันดับ1เลยค่ะส่งผลคือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด
2: ค่ะ
0: คือ 41.86% อันดับ2นะคะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น 24.98% นะคะแล้วก็อันดับ3คือไม่น่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะหรือในทิศทางที่ดีขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็คือ 18.71% และสุดท้ายอันดับ4อาจทำให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นก็เมบีนะอาจจะก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการทำความเข้าใจกันหรือไม่อย่างไรนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอถามถึงเรื่องของประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะคะอันดับแรกเลย 47.95% ก็บอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญเนา
2: ะ
0: อันดับ2ตามมาติดๆคือ 46.74% เขาก็บอกว่ากระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศแหละ
2: น
0: ะคะตามมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลยอันดับ3 46.48% มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงนั่นเองค่ะส่วนข้อคำถามที่ถามว่าเอ๊ะแล้วประชาชนน่ะคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เองเนี่ยถึงเวลาเหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะ โอ้โหนี่เลย 40.56% ก็คือยังไม่เหมาะสมส่วน 35.60% อันดับ2เหมาะสมแล้วนะคะไม่แน่ใจก็คือ 23.84% ค่ะนะอันนี้ก็คือผลพวงของในส่วนของเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองวันนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยสะท้อนอะไรหลายๆอย่างน
2: ะ
0: ทางดร.พรพันธ์โบทองประธานสวนดุสิตก็บอกว่าบรรยากาศการเมืองก็มีแรงกดดันสะสมมาต
2: ั
0: ้งแต่ปัญหาปากท้องความเชื่อมั่นระบบการเมืองผลโพลที่ออกมามันก็เลยสะท้อนว่าการชุมนุมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบในขณะนี
2: ้
0: แม้จะมีการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยโดยกังวลว่าสถานการณ์อาจจะนำไปสู่ความไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งมากกว่าเป็นทางออกสิ่งสำคัญก็เลยอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแล้วก็ไปเปิดพื้นที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลโพล
2: ค่ะก็ดูบรรยากาศน่าจะมีคนเข้าร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นทางคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะก็มีการเผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒินะคะเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกตั้งของสว.เนี่ยเข้าสู่พิจารณาของศาลฎีกานะคะโดยมีเนื้อหาก็ระบุบอกว่าอยากให้มีการเร่งรัดส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเพื่ออำนวยให้เกิดความทุจริตส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทันทีข้อที่2นะคะให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตเร่งรัดเอาผิดทางอาญากับผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหัวเลือกตั้งทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำอำนาจนิติบัญญัติและองค์กรอิสระซึ่งเป็นต้นน้ำของการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐนะคะวุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของพรรคการเมืองการปล่อยให้ผู้ที่มาจากการทุจริตทำหน้าที่ในวุฒิสภาเลือกกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบประชาธิปไตยดังนั้นก็เลยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรปล่อยให้พรรคการเมืองที่หวังผูกขาดอำนาจรัฐร่วมกับส่วนหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระผูกขาดการบริหารประเทศซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะขอให้กกต.เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กล้าหาญด้วยก็มีคนลงชื่อเยอะนะคุณเลอลักชื่อแรกนี่เห็นเป็นด็อกเตอร์อาทิตย์โอไรรัตอันนี้เป็นอดีตประธานรัฐสภาเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็นักวิชาการอาวุโสคุณวิชามหาคุณด้วยอันนี้อดีตกรรมการปปช.นะคะคุณวิวัฒน์สัลยกำธรคุณนวรัตน์พงไพบูลย์อันนี้ก็เป็นอดีตสว.เหมือนกันคุณรสนาคุณอลงกรณ์พลบุตรคุณมานิชสุขสมจิตธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์พลเดชปิ่นประทีปโอ้ชาติชายณเชียงใหม่โอ้เยอะเยอะ
0: รู้เลยอ่านชื่อมาขั้วไหนเนี่ย
2: คมสันโพคงอภิชาติดำดีนะคะธีรยุทธหล่อเลิศรัตธรรมรักษ์การพิสิทธิ์โอ้เยอะๆเป็นนับไม่ถ้วนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างเยอะที่เข้าร่วมกันออกแถลงการจี้ไปยังกกต.ส่วนทางด้านม็อบเนี่ยเห็นทางอดีตสว.เหมือนกันนะฮะศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการและก็นักขับเคลื่อนสิทธิคนพิการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากล
0: อาจารย์เขาแก้จบฮาร์วาร์ดนะเก่งๆนะ
2: ค่ะก็ถือว่าแกทั้งเก่งทั้งมีความพยายาม นะคะก็เป็นผู้มีความพิการทางสายตาครั้งหนึ่งก็เคยทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ทำหน้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแกก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ด้วยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าวันนี้ผมอยู่ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพเพราะเชื่อว่าเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความเป็นธรรมในบ้านเมืองประชาชนไม่ควรนิ่งเฉยการออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้ไม่ใช่เพราะต้องการความขัดแย้งแต่เพราะอยากเห็นกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกคนจ จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่อยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมนะคะ อันนี้ท่านอาจารย์วิริยะ
0: ไหนว่าอาจารย์แล้วมาต่อเนื่องด้วยอาจารย์เลยละกันนะคะหลากหลายวิชาการนะคะแน่นอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะมีคณะนักวิชาการที่เขาทำกรรมการพัฒนาการเมืองสื่อมวลการสื่อมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนน
2: ะ
0: มีทั้งอาจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.ด้วยนะนะคะที่แล้วก็มีอาจารย์มุนินพงษาปานอย่างงี้นะคะก็อาจารย์ชัยพลสะท้อนดีสสกทมพระประชาชนก็ออกมาพูดเกี่ยวเรื่องนี้กันนะคะก็มองไปในที่ทางเดียวกันก็คือเกี่ยวเรื่องที่คดีหัวสวกตเนี่ยควรส่งศาลฎีกาตัดสิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าไม่ส่งฟ้องเนี่ยเรื่องอาจจะบานปลายได
2: ้
0: นะคะซึ่งก็นี่แหละมันก็อาจจะน่าจะตรงกับสิ่งที่ความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนออกมาอยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ส่วนอีกท่านนึงที่อาจจะแบบว่าดูห่างๆจากการเมืองบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงคือคุณหญิงสุดารัตน
2: ์
0: ท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะนะคะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมันคือบทพิสูจน์กกต.ล่ะว่าจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมหรือจะเลือกอุ้มทุรชนในคดีสว.ถ้าหากว่ากรรมการทำงานผู้มีคุณก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะกรณีนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็บอกว่าจะเป็นบทพิสูจน์เลยล่ะว่ากกต.เองจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมโดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือจะเลือกอุ้มทุรชนผู้มีพระคุณและโปรดอย่าลืมว่าใช้อำนาจโดยไม่สุจริตจะมีผลต่อตัวท่านในวันข้างหน้า อันนี้ก็เปลยเปลยออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งคุณหญิงเองก็ย้ำอีกนะคะว่าวันนี้ท่านเป็นคนตัดสินแต่วันนึงท่านอาจจะกลายเป็นผู้ถูกตัดสินถึงวันนั้นผู้มีอำนาจผู้มีพระคุณก็ช่วยท่านไม่ได้เมื่อกรรมและความยุติธรรมมันทำงานนี่ก็แรงอยู่น
2: ะ
0: ใช้เรื่องของกรรมเข้ามาแบบพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวแต่ว่าต้องบอกว่าถามว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ติดตามข่าวนะคืออาจจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าการความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือวันพรุ่งนี
2: ้
0: มันจะมีถือว่ามันเป็นวันชี้ชะตาคุณผู้ฟังชี้ชะตาสำคัญทางการเมืองเมื่อกกต.ทั้ง7คนเนาะเขาได้ลงแบบมีนัดกันอะลงมติในการสำนวนคดีกล่าวหาการทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.รวมทั้งสิ้น229รายหลังจากกกต.เนี่ยใช้เวลาพิจารณาสำนวนหลายเดือนนะนาน
2: นานใช่ไหม
0: นานหลายเดือนแล้วก็พร้อมกับสั่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยอย่างรอบคอบนะคะและความชัดเจนของกกต.ก็จะมีการแถลงขึ้นจากฝ่ายสื่อสารองค์กรกกต.ที่เขามีแจ้งสื่อมวลชนว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี
2: ้ค่ะ
0: บ่ายสามที่ห้องประชุม201ชั้น2นะคะ
2: ค่ะ
0: แน่นอนล่ะวันพรุ่งนี้เราจะเห็นในเรื่องของท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยล่ะคุณผู้ฟังเข้มงวดแน่นอน
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เองอ่ะที่กกต.เขาได้มีนำแผงเหล็กปิดล้อมพื้นที่สำนักงานกกต.นะนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ในช่วงเช้าเลย
2: ค่ะ
0: คือคุณแถลงบ่ายสามอ่ะคนนอกจะมาไม่ได
2: ้
0: นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเปิดให้สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังแถลงกกต.ในช่วงบ่ายเท่านั้นได้ข่าวว่าเขาให้สำนักละไม่เกิน3คนไหม
2: ก็จะเป็นไปได
0: ้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมาตรการระดับเข้มข้นคล้ายคลึงกับการพิจารณาคดีสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญเลยล่ะนะคะและการลงมติครั้งนี้เนี่ยต้องมันไม่ได้เป็นเพียงคำถามว่าจะเอาผิดใครบ้างนะแต่ยังเป็นบททดสอบของกกต.ทั้ง7คนอ่ะคุณพรศรีว่าเอ๊ะในการวางน้ำหนักหลักฐานพยานเป็นยังไงท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของ2คณะทำงานภายในเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าคณะทำงานคณะสืบสวนแล้วก็ไต่สวนกลางเนี่ยคณะที่26เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย229รายถูกมั้ย
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะในขณะที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเนี่ยคณะที่36คือต้องบอกว่าคณะนี้มาพิจารณาภายหลังคณะนี้เนี่ยมีมติ5-2
2: ค่ะ
0: เห็นว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีมูลและเสนอให้ยุติ ดังนั้นความท้าทายสำคัญมันเลยตกอยู่ที่กกต.ทั้ง7คน
2: ค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเราไปคือเวลาเราจะไปดูว่าใครจะแถลงใครจะมีมติอะไรไปดูภูมิหลังนะของแต่ละคนที่อยู่ในคณะนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ก็ถ้าหากว่าเรามาเจาะดูเนี่ยคือน่าจับตาคือ4คนในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งก็มีความน่าจับตาดูอยู
2: ่
0: นะคะก็รอดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมีภูมิหลังกันยังไงแล้วผลออกมามันจะเกี่ยวข้องกันไหมก็ไม่ได้อยากจะวิเคราะห์ลึกขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้บ่ายสามว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะออกมาหัวหรือก้อยหรือจะออกมาสูตรไหนเพราะมันมีการพูดคุยถึงหลายสูตรเนา
2: ะ
0: สองสูตรสามสูตรสี่สูตรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะส่งแรงกระเพื่อมถึงสภาสูงถ้าสมมติมันเชื่อยกเข่งเนี่ยสูตรยกเข่งก็สภาก็มีผลเยอะนะมันต้องโอ้โหเรื่องหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงคือมันมีหลายฉากทัดล่ะวัดใจกกต.เนี่ยมันมีไม่ว่าจะเดินหน้าส่งศาลฎีกาก่อนเบื้องต้น229รายหรือว่าอีกสูตรหนึ่งคือฟ้องเฉพาะบางรายนะแล้วก็ยกคำร้องทั้งหมดเลยซึ่งถ้าหากว่ายกคำร้องทั้งหมดเนี่ยหากกกต.ให้น้ำหนักความเห็นของคณะที่36เนี่ยหรือว่าคณะที่พิจารณาภายหลังเนี่ยว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วมีมติให้หยุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยแน่นอนกระแสสังคมคำถามจากทางการเมืองสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคุณถูกปะว่าเหตุใดผลสรุปของ2ชุดตึงจึงแตกต่างกันมันจะย้อนกลับไปแต่ฉากที่ฉากทัดหรือว่าสูตรอีกสูตรนึงที่เขาบอกว่าน่าจับตามองมากที่สุดคือฟ้องเฉพาะบางราย
2: ปลาซิวปลาสร้อย
0: อันนี้ฉันไม่ได้พูด
2: ฉากทัดฉากทัดคือ1ส่งไปศาลฎีกา
0: 2บางราย3ยกร้องแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยถูกจับตามากสุดเขาบอกว่าเนื่องจากไอ้กกต.เนี่ยลงมติเป็นรายบุคคลผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอาจอยู่ตรงกลางซึ่งไม่จำเป็นต้องฟ้องเนี่ยทั้ง229คนถูกไหม
2: ค่ะแต่ก็น่าจับตาในขณะที่ถ้าออกใน3ฉากทัศน์นี่เขาบอกว่าใน2และ3ข้อเนี่ยก็คือยกคำร้องเลยหรือเฉพาะบางรายเนี่ย
0: ยกเข่งเลยเหรอ
2: ผลที่ตามมาคือฝ่ายค้านหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยอาจจะไปยื่นเอาผิดกกต.
0: ฐาน
2: ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ
0: 157ต่ออีกบานปลายอีก
2: ใช่
0: แต่ถ้าเซฟสำหรับกกต.ส่งไปศาล
2: ส่งไปศาลเลยโยนเผือกร้อนไปเลย
0: ใช่ใช่มันจะบอกว่าเผือกร้อนออกไปนะถ้าตรงนี้เองเนี่ยกกต.เห็นตามมติแรกก
2: ็
0: คือคณะที่26เนี่ยที่พิจารณาแรกว่าพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยก็จะส่งไปศาลฎีกาพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายเนาะซึ่งการส่งไปที่ให้ศาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดทันทีนะคุณผู้ฟังแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการวิธรรมในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองก็รอดู3สูตรหรือว่า3ฉากทัศน์ว่ามันจะไปในทิศทางไหนซึ่งในแต่ละทิศทางมันก็จะมีผลออกมาที่มันเหมือนกัน
2: มีเรื่องต่อเนื่องไปหมด ไม่ว่าจะออก ออกยังไงออกแบบให้ฟังหนึ่งโล่งใจแต่สุดท้ายกกต.นี่แหละที่จะไม่โล่งเองหรือว่าโยนไปก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรที่จะต้องไป
0: เก็บไว
2: ้อะไว้อย่างนั้น
0: อ
2: ะ
0: มันในเมื่อมันแบบซึ่งจริงนะถ้าเราวิเคราะห์กันอะคณะ1กับคณะ2ที่มันมีความเห็นต่างกันนะถ้าเป็นเราเนี่ยก็สงสารมั้ย
2: สงสารเลยเพราะว่าให้ศาลท่านตัดสินเลยเพราะว่าทุกคนเค้าก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมันคือไอ้ข้อกรณีที่บอกว่ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยมันสงสัยแล้วมันมีเหตุครบถ้วนแล้วเข้าประเด็นหมดแล้วเหลือแต่กกต.ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าเค้าก็บอกว่าไม่ว่า14กันยายนนี้มติจะออกมาเป็นในทิศทางไหนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดชี้วัดกลางเมืองอีกครั้งหนึ่งฉากจบไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่จะไป3ศาลไปถึง3ศาลด้วยกันจะต่อยอดกันไปอีกนะคะก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะคะแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีทุจริตแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญ
0: ซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณไอติมพริษฐ์วัชรสินธุเนี่ยพูดออกมาว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มันไม่ได้มองเป็นการกดดันแต่มองว่าเป็นการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างคดีนึงที่กกต.รับฟ้องเพียงเพราะหลักฐานเพียงพอแค่ข้อความเดียว
2: ค่ะ
0: แต่คดีสว.เนี่ยมีหลักฐานจำนวนมากนะแล้วเหตุผลอะไร
2: ไม่ควรที่จะมีม็อบเพื่อมาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยซ้ำ
0: เขาก็เลยถามว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่กตจะไม่ส่งต่อวิสาริกา
2: ใช่
0: เขาไม่ได้ให้กตทำอะไรนะส่งต่อ
2: ส่งต่อเฉย
0: ส่งเธอแล้วเดี๋ยวรอดูวัดใจพรุ่งนี้วัดใจ
2: บ่ายสามใช่ไหมรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องคุณจะไปเกาะอยู่รั้ว
2: อ๋อยังไม่รู้เรื่องหรอกเขาเริ่มเพิ่งเริ่มเปล่าบ่ายสาม
0: เริ่มอาจจะรู้ว่าสี่โมงอ่ะ
2: อ๋อมันใช่เหรอสี่โมง
0: คุณลงทะเบียน
2: เลยยังเวลาไป
0: ถึงเมื่อถึงมันดึงแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้น
2: อ
0: ่ะตัดสินแล้วนะ
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่เบรกหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู
0: ่
2: พักสักครู่ค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปดูเรื่องระทึกกันอีกครั้งคุณเลอรักเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาวันนี้
0: เกิดคนเหนือด้วยละจะ60แล้วนะยังจะเกิดไม่หยุดไม่ย่อนเนาะ
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่อย่าโยงอย่าโยง
0: ไม่โยงแซวแซวแซวของขวัญ
2: เหตุก็คือเพดานฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B 2ของอาคารรัฐสภานะคะพังถล่มมาโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุระทึกนะคะภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B 2นี่แหละพังถล่มลงมากองกับพื้นเลยค่ะแรงกระแทกเนี่ยส่งผลให้ชุดโต๊ะแล้วก็เก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลยก็เรียกว่าโชคดีนะในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีบุคคลภายนอกในพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่อย่างนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเฉียดฉิวต่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติเนี่ยชั้น B 2เนี่ยนะคะตรงที่ฝ้าถล่มลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นเลยมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสส.สว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยใช้เป็นจุดพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากด้วยนะหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันทำการปกติเนี่ยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแน่นอนเลย นะคะดูจากภาพแล้วก็น่าห่วงใหญ่โดยเบื้องต้นนะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบเสียหายสาเหตุของการพังถล่มนะคะว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเนี่ยเสื่อมสภาพพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในอนาคตนะคะก่อนที่จะมีการใช้งานในวันพรุ่งนี้แหละก็ดูกันเอานะคะเพราะว่าที่อาคารรัฐสภาเนี่ยป
0: ั
2: ญหาเกิดบ่อยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก่อนหน้านี้ก็มีน้ำรั่วนะน้ำรั่วปุ๊บเพดานถล่
0: ม
2: เอากันเข้าไป
0: ดิฉันเนี่ยพาคนเข้าไปดูงานบ่อยนะ
2: ต่อไปนี้คุณจะไปกินข้าวโรงอาหารหรือเดินไปจุดไหนเนี่ยแงนดูหน้าดูหลังดูฝ้าให้ดี
0: คุณแต่ไปตึกนั้นเนี่ยสมมติโรงอาหารอยู่ชั้นล่างใช่ไหมแล้วดิฉันประชุมชั้นบนเนี่ยกลิ่นนะ
2: ค่ะ
0: โอ้โห
2: หอม
0: อยู่สักครึ่งชั่วโมงถึงจะชินอ่ะขายถ้าใครทำมาซีอิ๊วนี่ขึ้นมาเลยนะ
2: เออดียังไม่ให้ขายปลาเค็ม
0: คุณมันยังไงอ่ะแต่ก็ตั้งใจก็เข้าใจความตั้งใจดีแหละทำโรงอาหารข้างล่างเนาะแต่กลิ่นมัน
2: ไม่มีการ
0: ไม่ได้อ่ะ
2: ก็คือระบบการจัดการยังไม่ได้มาตรฐาน
0: แต่มัน
2: กลับบ้านต้องสระผมเลยไม่งั้นกลิ่นผัดซีอิ๊วติด
0: มันเออมากกว่ากลิ่นผัดซีอิ๊วครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดมแล้วก็แซวกันกับคนในนั้นก็บอกเออเดี๋ยวคุณก็ชินอยู่แป๊บนึงอ่ะก็ถามท่านเจ้าหน้าที่ว่ามันจะหายไหมไม่หายครับเปลี่ยนห้องก็เหมือนเดิม
2: เป็นแล้วไม่หาย
0: เป็นแล้วไม่หายนะอันนี้ก็เออนะก็คือปัญหาวุ่นๆของรัฐสภามีไม่จบไม่สิ้นอ่ะ
2: ค่ะ
0: ยิ่งเหลือในช่วงของฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็เป็นทุกที่แหละเรื่องของการก่อสร้าง
2: ก็มีมาแล้วฟ้าลงก็มาแล้ว
0: นะอ่ะ
2: ค่ะ
0: ก็เรามาดูกันต่อเนื่องเลยทีนี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดนึงใครเติมน้ำมันหรือไม่เติมน้ำมันอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามราชกิจจานุเบกษาที่เขาออกมาประกาศเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นเนา
2: ะ
0: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตอนออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายคุณผู้ฟังมันก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่ออุปทานน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกรวมถึงส่งผลกระทบให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศเนี่ยผันผวนสูงมาก
2: ค่ะ
0: นะคะก็เลยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยเขาก็มีมติการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยลง2.40 บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่วันที่16กันยาเป็นต้นไปจนถึง31 ตุลาก็อาศัยอำนาจความในมาตรา3(1) นี่แหละนะคะต่างๆก็เลยออกมาประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนา
2: ะ
0: นะคุณไม่เดือดร้อนสิเพราะคุณใช้ไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งมันก็จะส่งผลแบบนี้ราคาณโรงกลั่นนะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง2.40 บาทต่อลิตร
2: ม
0: ีผลตั้งแต่16กันยาแต่ก็มีการรายงานข่าวค่ะว่าการปรับลดราคาณโรงกลั่นครั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องในการเพื่อผลประโยชน์จากการค่ากลั่นเนาะมาให้เกิดประโยชน์ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงพลังงานที่มีความผันผวนเนี่ยแหละเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพส่วนราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มวันที่16เนี่ยจะลดทันทีหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: 2.40 บาทอ่ะ
2: เยอะนะ
0: ต้องรอก่อนคุณ อย่าเพิ่งเฮไป
2: ออ
0: รอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2: ค่ะ
0: กบง.เมื่อสักครู่อะไรกบง. อันนี้คือกบง.เอ้ยกบน. เขาต้องประชุมก่อนติดตามสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมานำมาลดทันทีหรือไม่หรือจะนำมาชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตรึงราคาต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยังพุ่งอย่างก้าวกระโดดอ่ะ
2: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟัง ราคาสูงถึง 191.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะ
2: ค่ะ
0: นะคะแต่ทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากมน.ก็บริหารตามต่างๆอ่ะก็เอาไว้ก็ยังตรึงราคาไว้ก่อนขณะที่ก็เป็นที่รู้กันว่าสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่6เนี่ยที่เขาติดตามวันที่6กันยาที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบไปตั้งเท่าไหร่ 80,000 กว่าล้านบาทนะ
2: โอ้โห
0: โดยเป็นการติดลบบัญชีน้ำมันเนี่ย 43,552 ล้านบาท LPG ติดลบ 39,739 ล้านบาทนะยอดล่าสุดก็ติดตามมาพรุ่งนี้เหมือนกันว่าต้องรอเหมือนกันนะก็อย่าเพิ่งเฮไปนะ เห็นไหม
2: นะคะก็ยังคงมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่นะคะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่ายังทวีความรุนแรงนะคุณผู้ฟังแม้ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวว่าเขาพักรบกันทำสนธิสัญญาโน่นนี่นั่นมีเงื่อนไขอะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นมีการยังโจมตีกันอยู่นะแล้วล่าสุดของวันนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะโดยสำนักข่าวอัลจาซีร่าก็บอกว่าสำนักงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรเนี่ยรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่13กันยายนก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ลูกเรือเนี่ยต้องอพยพอย่างเร่งด่วนในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยสถานีโทรทัศน์ที่เป็นทางการของอิหร่านก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายนะคะก็มีการประณามการโจมตีครั้งนี้บอกว่าเป็นศัตรูผู้ก่อการร้ายสหรัฐนับซึ่งนับเป็นความรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเส้นทางน้ำเนี่ยสายสำคัญท่ามกลางการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านผ่านการโจมตีเรือบรรทุกสินค้านะคะก็เรียกได้ว่ามันยังคงคุกรุ่นอยู่ค่าน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆนี่ก็คงจะต้องแบกรับกันอีกสักระยะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างเช่นราคาพุ่งเนี้ยก็ยังไม่มีการปรับนะทั้งเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเช็คให้หน่อยละกันดิฉันเอาที่คนเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะราคาน้ำมันมันพุ่งนี้เนา
2: ะ
0: วันที่14เนี่ยเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเนี่ยถ้าดีเซลเนี่ยพุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตร
2: ดีเซล
0: นะแต่ถ้าเกิดดีเซล B20ก็ราคาอยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ก็ 34.09 บาทต่อลิตรเบนซินก็อยู่ที่ 48.08 บาทต่อลิตรส่วนในชั้นเติมแก๊สโซฮอล์91เนี่ยก็จะอยู่ที่ 38.72 บาทต่อลิตร95ก็ 39.09 บาทต่อลิตรก็ยังไม่ได้มีผล
2: ยังรับได้อยู
0: ่มันรับไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ต้อง
2: แต่ก็ต้องรับ
0: ก็ต้องรับเพราะว่าคือมันนอกเหนือการควบคุมจริงนะ
2: ค่ะ
0: คือด้วย
2: ปัจจัยภายนอกด้วย
0: ปัจจัยภายนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักอะทั้งในตลาดราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนราคาในตลาดสิงคโปร์เองอ
2: ะ
0: ก็ดีดตัวสูงขึ้นรุนแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยก็อย่างที่เรารู้กันอะว่าในเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างที่คุณบอกก็ยังรุนแรงอยู่เลย
2: ค่ะ
0: ทองยังผันผวนเลยวันนี้กำไร100 200คืนกำไรติดลบเป็นหลักพันหลักหมื่นเงี้ย
2: เออจริงก็ยังติดลบอย
0: ู่ได้200ไม่เอาอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
2: แม่เข้าออกทีละ100นี่แหละเอามาดูลมฟ้าอากาศกันบ้างนะ
0: อุ
2: ตุนิยมวันนี้ก็บอกว่าได้มีการประชุมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเพื่อประเมินทิศทางสภาพอากาศแล้วก็แนวทางการแจ้งเตือนของกับประชาชนนะคะก็มีรองอธิบดีกรมอุตุนี่แหละฝ่ายวิชาการมานั่งเป็นประธานเลยนะคะโดยมีมิติสำคัญในการติดตามสภาพอากาศในช่วงท้ายของมรสุมนะคะที่ส่งผลกระทบตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุโดยเป็นการประเมินภาพรวมสภาพอากาศในระดับภูมิภาคนะคะก็พบว่าเนี่ยกลุ่มฝนเริ่มมีปริมาณลดลงในหลายพื้นที่ก็ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะของรอบมรสุมปีนี้แต่ยังไงก็ตามแม้ว่ากลุ่มฝนโดยรวมจะเริ่มคลี่คลายแต่ในบางภูมิภาคก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดฝนตกสะสมและก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้เช่นกัน โดยก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะพบว่าสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีรายละเอียดที่จะต้องระมัดระวังโดยภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต้องเผชิญกับฝนตกหนักมากนะคะเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของร่องมรสุมส่วนภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพมหานครก็สภาพฝนลดลงแต่ก็ยังมีบางแห่งที่จะได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังด้วยพื้นที่แม่น้ำโขงนะให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่นะคะก็ยังจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวแต่ว่าก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้ว่าช่วงท้ายแล้วมรสุมไม่มี
0: ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยคุณเวลาน้ำมากก็มากเกินนะ
2: ค่ะเกิน
0: เกินไปเลยอ่ะ
2: แล้วก็แล้งเลย
0: แล้วก็น้อยไปเลย
2: ค่ะ
0: จนฤดูกาลแต่ละฤดูกาลของแต่ละปีเนี่ยมันยากเกินจะคาดเดาคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
0: นะคะนั่นแสดงว่ามันกำลังกลับมาสะท้อนในเรื่องของเอลนิโญเนาะว่ามันกำลังตอกย้ำว่าแม้ภาพรวมฝนจะลดลงก็จริงฝนตกหนักเฉพาะบางจุดก็จริงอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมขังก็ยังเกิดขึ้นได้พร้อมกันแต่ถามว่ามันไม่ใช่แค่เอลนิโญจะรุนแรงแค่ไหนแต่คือเราจะเอาข้อมูลความเสี่ยงมาวางแผนกันยังไงเนี่ยเนาะมันจะต้องเป็นข้อมูลความให้กับประชาชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของสภาพอากาศทั้งรอดการปรับตัวของประเทศไทยเพราะนี้จริงๆแล้วสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันต้องเป็นบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปกติใหม่อ่
2: ะ
0: คืออาจจะชินบ้างแต่มันชินแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปก็เดี๋ยวต้องมีการออกมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องนี้จริงจังกันเหมือนกันเนาะกับเรื่องของปัจจัยการเฝ้าระวังอ่ะ
2: ปีนี้จะหนาวเหรอคุณบอกว่า
0: จริงไหมเมื่อเช้าดิฉันเห็นนี่ไงดิฉันเห็นช่อง 3plus.com นะคะก็ขึ้นเหมือนกันว่ามันรู้สึกอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอ่ะ
2: ที่คุณบอกเหรอ
0: แต่ว่าคุณตื่นไม่ทันใช่ไหมเขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนมันเป็นไออ่ะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เข้าฤดูหนาวนะแม้ว่าเขาบอกว่าปีนี้มวลอากาศเย็นอาจจะมาเร็วผิดปกติก็ได้นะก็เดี๋ยว
2: ไม่ว่าขอให้อยู่นานๆซะหน่อย
0: เนาะคุณหน้าหนาวมันก็มันส่งผลกระทบเหมือนกันนะหลายอย่าง
2: ค่ะ
0: ความเหงา
2: ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
0: นะมันก็ทุกอย่างที่เราพูดคุยกันเรื่องของข่าวคราวใกล้ตัววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมูบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข

0: กิจกรรมเชิงบวก
1: นายทศพลเวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
2: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
1: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิตอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
3: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวะหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสาน

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13 กันยายน 2569ฉบับที่14ในวันที่13 กันยายน 2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ใบชวนคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุยผ่านประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้จากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เธอร์นิงนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามพาคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยผ่านสายตาชาวต่างชาตินะคะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันในช่วงต่อไปก่อนอื่นที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์ทองสถิตจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญกันพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะว่าเราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะจากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เทอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามค่ะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนมุมมองได้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมอยู่ในสายอาจารย์ปรีดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเฟรเดริกอาร์เทอร์นินเป็นใครแล้วบันทึกเรื่องราวสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับอาหารความเป็นอยู่ของไทยได้อย่างไรคะอาจารย
2: ์ครับนิวเนี่ยนะครับหรือว่าที่ชื่อเต็มๆก็คือเฟรเดริกอาร์เทอร์นิวเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงรัชกาลที่3คือเดินทางเข้ามาประมาณปี2383นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ในกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
2: นะครับรัชกาลที่3เนี่ยท่านครองราชตั้งแต่2367ถึง2394นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนิลเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงครองราชแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามนะครับหรือว่าบางกอกเนี่ยในช่วงที่มันอาจจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตะวันตกนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตะวันตกเท่าไหร
1: ่
2: เขาเข้ามาอยู่ที่ประมาณปีเดียวนะครับ2384ก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่าในช่วง1ปีเนี่ยก็มีผลงานที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนสยามแล้วก็คนหัวเมืองนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: ซึ่งทำให้เราพอเห็นภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพในยุคนั้นได้ดีเพราะว่าเราเองก็ขาดเอกสารต่างๆที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่3อยู่พอสมควรคือเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารับราชการในกลุ่มของทหารนะครับ
1: ซึ่ง
2: สังกัดอยู่กับใช่ครับซึ่งสังกัดอยู่กับวังหน้าหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรอกท่านยังเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3เจ้าฟ้าจุฑามณีก็คือพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4หรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็คือเจ้าฟ้ากรมกุลอิสเรศังสรรค์นะครับก็ทรงรับราชการอยู่เหมือนกันแต่ว่าทรงดูแลเรื่องทหารม้าดูแลเรื่องทหารบกนิลเนี่ยอาเธอร์นิลก็เข้ามาพูดง่ายๆว่าช่วยรับราชการบางส่วนนะครับก
1: ับ
2: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผม
1: มารับราชการที่นี่แล้วก็เลยได้เขียนบันทึกความทรงจำโอ้แต่ย้อนกลับไปนานมากทำให้พวกเราได้รู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: เขาอาจจะบันทึกในสิ่งที่เอกสารในสมัยนั้นมันไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะบางทีแล้วเราจะเจอแต่พวกส่วนที่สัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เราอาจจะรู้จักแต่เอ็ดมันโรเบิร์ตบ้างแหละรู้จักจอห์นครอฟเฟิร์ดบ้างแหละนะครับหรือว่าที่สำคัญคืออาจจะรู้จักเฮนรี่เบอร์นีย์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่สำคัญแล้วก็เป็นฉบับแรกก่อนเบลลิงที่เข้ามานะครับแต่ว่าอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกอะไรที่มันเป็นเอกสารทางราชการเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสัมพันธ์กันกับตัวระบบการปกครองนะครับเขาจึงใช้ชีวิตความเป็นทหารแล้วก็เดินทางเป็นนักเดินทางสัญจรตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นะครับว่าพบเจออะไรได้ไปกินอะไรได้ไปเที่ยวที่ไหนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ไทยพอเราได้เอกสารของเฟเดริกอาร์เธอร์นิลมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการที่ทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่3เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นี่คือประโยชน์ของเอกสารฉบับนี้นะครับ
1: ค่ะเขาได้บอกเล่าไว้หรือไม่คะว่าได้แบบลิ้มลองอาหารในประเทศไทยของเรายังไงหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้สึกยังไงกับอาหารของไทยทำให้เตยรู้สึกเหมือนตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวอาหารนะแต่เป็นภาพของไดอารี่ที่เขาเขียนใช่ไหม
2: ค่ะเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร์
1: ใช่ไหม
2: แต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเขาคงจะเป็นบล็อกเกอร์
1: ใช่ค่ะ
2: นะที่เดินทางไปแล้วก็ไปชิมอาหารเพราะฉะนั้นการที่เขาได้สัมผัสกับคนในอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ชนชั้นการปกครองเนี่ยครับมันทำให้ผลงานของเขาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช่สังคมของราชสำนักเขาได้มีโอกาสชิมอาหารนะครับเนื้อหาของหนังสือของเฟเดริกอาร์เทอร์นิลเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Narrative of a Resident in สยามนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศน
1: ะ
2: ของชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากเลยตั้งแต่เดินทางเข้ามาถึงที่สยามจนกระทั่งเดินทางกลับน
1: ะ
2: สิ่งหนึ่งที่เขาจะสนใจมากก็คือการไปเจอคนแล้วก็ไปกินข้าวอะว่ากันง่ายๆน
1: ะ
2: อาหารสำคัญที่เขาเจอก็คืออาหารไทยกับอาหารจีนนะครับตัวอาหารจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่า amazing มากเพราะว่าเราได้เหมือนกับสตรีทฟู้ดของอาหารจีนในเมืองไทยในยุคที
1: ่
2: เราก็บอกว่าเอ๊ะในช่วงรัชกาลที่3เน
1: าะ2395นะน่าจะช่วงนั้นที่ว่าตีพิมพ์นะคะอาจารย์ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ๆ2395โดยประมาณนะครับแต่ก็คือเราบอกว่าเอ๊ะรัชกาลที่3ท่านก็เป็นเจ้าสัวใช่มั้ยครับท่านสัมพันธ์กับคนจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นบทเค้าเรียกไงบรรยากาศของความเป็นจีนที่ปรากฏในอาหารก็ปรากฏอยู่เหมือนกันในเอกสารของอาร์เธอร์นีเป็นอาหารของคนจีนที่เขาพบในเมืองไทยที่บางกอกแล้วก็เมืองอื่นๆที่เขาไปเที่ยวเช่นที่จันทบุรีหรือเขาเรียกว่าจันทบูรนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีคนจีนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็คงเป็นจีนแท้จิ๋วนั่นแหละนะครับที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในขณะเดียวกันก็คงทำอาหารขึ้นมาเขาเห็นในสิ่งที่มันประหลาดใจหรือว่าประหลาดตาสำหรับเขานะครับเช่นการพายเรือขายอาหารการที่กลางลำเรือของคนจีนเนี่ยมีหม้ออาหารตั้งอยู่แล้วก็พายไปแล้วก็มาจอดริมตลิ่งแล้วก็ขายอาหารด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่ในประเทศอังกฤษที่เขาจากมา
1: ก็แสดงว่าเป็นเรื่องแปลกๆของเขา
2: แปลกใช่ครับเราก็ได้ข้อมูลเรื่องของอาหารบางประการจากหนังสือเล่มนี้แหละเป็นสตรีทฟู้ดจริงๆคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยปัจจุบันเราหมายถึงอาหารที่อยู่ที่ถนนใช่ไหมคร
1: ับ
2: แต่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถนนก็คือคลอง
1: อ๋อต้องพายเรือขายอย่างเงี้ยนะคะ
2: ก็จะเป็นเรือสินเรืออาหารที่พายเรือมาขายนะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าเรื่องอาหารแล้วก็คืออุปนิสัยบันทึกเรื่องอุปนิสัยคนไทยในการกินด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คือมีบางประการที่เขาสนใจในทั้งในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาสีผิวอย่างเช่นเขาพรรณนาว่าเราเป็นคนผิวเข้มผิวคล้ำน
1: ะ
2: รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ถ้าเราจินตนาการก็คล้ายๆกับคนในปัจจุบันนะคนไทยที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนักนะคร
1: ับ
2: หรือว่าผมหยิกหยักศกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ภาพของความแปลกประหลาดซึ่งเขาเป็นคนตะวันตกที่ไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนเมื่อมีโอกาสที่จะได้เดินทางเข้ามาในโลกตะวันออกเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเก็บไปเป็นบันทึกแล้วก็กลายเป็นฐานข้อมูลของคนที่จะเข้ามาในลำดับต่อไปนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราเจอว่ามีการพูดถึงอาหารประเภทคล้ายๆกับต้มซุปนะครับซึ่งมีผักแต่ละอย่างเลยม
1: ี
2: เนื้อสัตว์มีผักแล้วก็อาจจะมีของที่โรยหน้าเพื่อให้มันกลิ่นหอมขึ้นเช่นใบสะระแหน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาหารสำคัญอันนึงเนี่ยมันเป็นแกงจืดนะครับแต่เป็นแกงจืดของคนจีนซึ่งอาร์เธอร์นิวส์เนี่ยเรียกว่าชูชูนะครับชูชูเนี่ยอาร์เธอร์นิวส์บอกว่าอาหารประเภทนี้มันเป็นต้มจืดที่มันมีหมูไก่เผือกมันเทศปลาเห็ดหอมกระเทียมสะระแหน่พริกไทยเกลือการพลูเห็นไหมถ้าเรามานึกในปัจจุบันเราไม่เคยทาน
1: ค่ะ
2: นะครับเราไม่เคยทานแต่มันก็คือต้มออกมาเป็นเหมือนกับน้ำซุปที
1: ่
2: มีเป็ดมีไก่มีปลาเป็นส่วนประกอบ
1: รวมทุกอย่างไปเลยเนาะ
2: แล้วก็เป็นน้ำซุปใสที่แต่ที่สำคัญคือเวลาที่จะทานเนี่ยก็จะโรยใบสะระแหน่หั่นฝอยลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็จะได้ทั้งรสมันอาจจะจืดเพราะว่าก็ปรุงด้วยแค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้น
1: ค่ะ
2: เป็นซุปแบบจีนที่เราเคยเห็นกันนี่แหละนะครับ
1: ค่ะเขารวมเหมือนเวลาเราสั่งต้มยำรวมทะเลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแกงจืดรวมสัตว์สารพัด
2: ใช่เป็นแกงจืดรวมนะครับจริงๆเขาอาจจะเขาบันทึกเอาไว้ว่าเขาได้เห็นอีกหลายอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าเขาเห็นข้าวสวยของคนสยามนะเขาเห็นมะม่วงดองเขาเห็นน้ำพริกนะครับซึ่งเขาใช้ในภาษาของเขาว่าบาลีชุงหรือว่าบาลีชองซึ่งมันก็คือตัวอย่างของน้ำพริกกะปินี่แหละม
1: ัน
2: ก็แสดงว่าชาวสยามเนี่ยก็บริโภคของแบบเดียวกันกับที่เราเนี่ยได้รับมรดกมาจนกระทั่งถึงสตรีทฟู้ดในปัจจุบันนี่แหละ
1: ค่ะอาหารพวกจีนก็มาตั้งนานแล้วเหมือนกันเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเลย
2: ถ้าเราคิดจำนวนคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นประชากรเกือบจะกึ่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนต่อให้ไม่ใช่ชาวจีนแท้ๆก็ตามเถอะแต่ว่าก็เป็น ็นลูกหลานของชาวจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบรรยากาศของการมีวัฒนธรรมแบบจีนในประเทศไทยเนี่ยมันปรากฏอยู่มานานมากถามว่าจีนมีเยอะแค่ไหนในสมัยนั้นนะครับนิวเองก็บอกว่ามีคนในบางกอกเนี่ยมีเรือนแพนะเขานับเรือนแพมีเรือนแพประมาณ 70,000 หลัง
1: ค่ะ
2: 70,000 หลังเนี่ยเขาประมาณว่าหลังนึงมาอยู่5คนเท่ากับว่าในกรุงเทพตอนนั้นน่ะมีอยู่ประมาณ3ล้าน5คน3ล้าน5แสนคนเองใน3ล้าน5แสนคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณ 70,000 คนเข้าไปละ
1: อืมก็เยอะมากแล้วนะตอนน
2: ั้
1: น
2: ก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เจออาหารจีนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในสตรีทฟู้ดสมัยนั้นเนี่ยตามคลองหรือว่าตามตรอกซอกซอยหรือตามชุมชนเนี่ยก็คืออาหารจีนซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะทุกวันนี้ก็ใช่
2: ทุกวันนี้การที่เรายกย่องสตรีทฟู้ดให้เป็นอาหารจีนก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาหารจีนก็เป็นสตรีทฟู้ดที่มีบทบาทแล้วก็ทำให้ฝรั่งหรือตะวันตกเนี่ยระลึกได้ว่านี่คือเมืองบางกอกเพราะฉะนั้นบางกอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่มีแต่คนสยามอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเรามีความเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็กลืนวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าที่เราคิดว่าเราสามารถจะเอามาปรับใช้ได้กับสังคมสยามเนี่ยเอามารวมอยู่ในความเป็นคนไทย
1: ค่ะ
2: นะครับเราพบว่าเขาไปที่จันทบุรีแล้วเขาก็บันทึกอาหารที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับแต่อาหารที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็พูดถึงต้มซุปแบบเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นคนจีนกลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่นู่นน
1: ะคร
2: ับแล้วก็อาจจะมีพวกของที่แปลกๆที่เขาพบเช่นกระเทียมดองหรือว่าขิงดองซ
1: ึ่
2: งเขาก็บอกว่ามันอร่อยที่สุดคือการเอากระเทียมมาดองขิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เขาพบซึ่งผลไม้เนี่ยเราเข้าใจว่าเขาได้เห็นที่จันทบุรีมากเพราะว่าเขาพูดถึงทุเรียน
1: โอ้นี่ทุเรียนอยู่ตั้งแต่ปีสมัยนู้นก็
2: ใช่ที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยที่จันทบุรีนะคะมีมะม่วงมีขนุนแล้วก็มีทุเรียนอย
1: ่
2: างที่เขาบอกว่าขนุนเนี่ยเขาว่าอร่อยมากแต่ว่าในบรรทึกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทานแค่เนื้อขนุนเหลืองๆ เหมือนกับที่เราทานอย่างเดียวนะเขาบอกว่าอันที่อร่อยกว่าเนื้อมันก็คือเมล็ด
1: เอาไปต้ม
2: ใช่แต่ว่าในสมัยเราเอามาต้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปซื้อของนีนเลยบอกว่าเอาไปเผาไฟซะก่อนเผาไฟแล้วเนี่ยเม็ดขนุนเนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติเหมือนเกาลัดในยุโรป
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นของที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาล้ำลึกถึงความเป็นบ้านของเขาได้แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามคือเรามีฐานข้อมูลของฝรั่งอยู่แล้วว่าฝรั่งเมื่อ200ปีเคยบันทึกอะไรนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมนูพวกนี้กลับไปหลังสารย้อนยุคกลับไปได้อีกเพราะว่าเรามีหลักฐานรองรับว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในกรุงเทพจริงๆถ้ามีใครที่คิดอยากจะทำอย่างนี้ครับนำเม็ดขนุนไปเผาไฟขายแล้วก็บอกว่านี่งานเป็นเมนูสูตรเดียวกันกับที่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเคยทานเอาไว้ก็จะทำให้มีมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นและมีขนมบางอันที่เราเข้าใจว่าคนสยามเป็นคนทำขนมอันนี้อาเทเนียสบอกว่าเป็นขนมที่ใช้แป้งข้าวเจ้ากับกะทิเนี่ยผสมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำแล้วก็หยอดลงไปในกรวยแล้วก็หยอดลงมาขนมอันนี้เราเข้าใจว่าจะเป็นขนมครกอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับก็แปลว่าขนมครกเองก็เป็นขนมที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีเหมือนกันแล้ว
1: ค่ะโอ้มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะอาหารไทยอะไรบ้างคือที่มาถึงปัจจุบันตะกี้มีน้ำพริกไม่นับผลไม้นะแล้วก็มีขนมครกมีอะไรบ้างจากบันทึกที่คิดว่ามันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: เท่าที่ดูข้างในนะครับเป็นอาหารลูกผสมซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเป็ดย่างอย่างเงี้ย
1: เป็ดย่าง
2: เนี่ยเป็ดย่างซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็ดย่างทั้งเป็ดย่างเนี่ยคงไม่ใช่อาหารไทยแท้ละคงจะเป็นอาหารตระกูลจีนซะมากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพริกเองที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าน้ำพริกเนี่ยใช้กุ้งที่อบแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ตำผสมด้วยหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ใส่น้ำส้มนิดหน่อยให้มันเปรี้ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของไทยนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเขาคงไม่ได้พรรณนาที่ถูกต้องทั้งหมดแต่จากว่าองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำพริกมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยเราไม่พบในบันทึกของอาร์เธอร์นิวนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นที่ผมเรียนว่าเขาน่าจะได้สนทนากับชาวจีนมากกว่าเพราะว่าในการเดินทางของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางทางเรือซึ่งคงได้พบเห็นชาวจีนที่มาขายของเพราะว่าเราต้องนึกว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ทำกับข้าวมาขายมากกว่าที่จะเป็นคนไทยที่ทำกับข้าวอยู่บ้านก็แลกกันเพราะว่าอาหารมันก็คือความรื ่นรมอย่างหนึ่งในการที่เราจะลิ้มลองความอร่อยใช่ไหมเพราะว่าเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปทานอาหารจีนแล้วเราชอบเราก็จะนิยมอาหารจีนเหมือนกับที่ชาวต่างชาติหรือคนจีนชอบอ่านไทยเพราะว่ามันคือสุนทรียะอย่างหนึ่งที่เราได้รับรสที่มันแปลกออกไปหรือว่าอร่อยถูกกับลิ้นของเรา
1: ค่ะอย่างทุเรียนที่อาจารย์พูดถึงอ่ะคนจีนเขาก็ชอบนะอาจารย์นะที่คอนโดที่เตยอยู่ก็คืออยู่ใกล้กับตลาดรถไฟที่สมัยก่อนที่ฮิตๆคือเขาก็เผาทุเรียนอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินทุเรียนเผาเลยก็คือคนจีนชอบค่ะคือเข้าแถวกันแบบว่าที่จะกินทุเรียนเผาทุเรียนที่แบบนิ่มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาไปเผาอะไรเงี้ย
2: ครับผมนิวเองก็พูดเหมือนกันนะเรื่องทุเรียนแต่ว่านินไม่ได้พูดทั้งหมดนินบอกว่าทุเรียนเนี่ยมีมากนินบอกว่ามีชาวต่างประเทศเยอะเลยที่ไม่ชอบกลิ่นและรสของมันแค่นี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ต้องแปลว่าตัวเขาชอบ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขาก็ได้มีโอกาสลิ้มลองทุเรียนแล้วก็คงถูกใจรสชาติอยู่เหมือนกันแหละคืออาหารไทยๆและเทศที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นคาเนลสตรีทฟู้ดของสยามในช่วงประมาณรัชกาลที่3
1: ก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้คือเวลาที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารของเราก็ติดอันดับนะอาหารสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารที่ขึ้นชื่อคือไทยก็ติดหนึ่งในนั้นอาจารย์
2: ใช่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝรั่งรู้จักกันดีไม่ใช่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 60-70 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูเอกสารย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เราเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยน
1: ะ
2: ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันทั้งหมดถึงรสชาติการจัดแต่งการประดับการทำของอาหารไทยที่ประณีตดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ถูกแล้วที่เราพยายามยกย่องอาหารไทยให้เป็นที่เราบอกว่าครัวไทยไปครัวโลกนะครับทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลซึ่งจริงๆแล้วเขารู้จักกันมาดีมากเลยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มาตรฐานแล้วก็ความสะอาดของอาหารไทยเนี่ยมันคงอยู่เหมือนกับที่ฝรั่งเมื่อ200ปีเขาเนี่ยเคยบันทึกไว้ในแง่ที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็มีฝรั่งบางท่านนะคะชาวต่างชาติที่รีวิวอาหารไทยให้เราด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วคนก็บอกว่านี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดนี้ก็รู้สึกภูมิใจอาจารย์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินของคนไทยเป็นยังไงคะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มอง
2: อาหารไทยเป็นอาหารที่เรารับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาผสมนะคร
1: ับ
2: เราไม่ได้อาหารไทยแท้ๆอาจจะมีอยู่เพียงไม่มากเพราะว่าวัตถุดิบในประเทศไทยเรามีไม่มากมายนักแต่เมื่อเรารับวัฒนธรรมแล้วก็วัตถุดิบมาจากต่างประเทศเช่นเครื่องเทศก็ดีการแต่งเติมรสชาติก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์บางประการที่เราเอามาเติมอาหารของเราเนี่ยทำให้อาหารไทยเนี่ยปรุงขึ้นมาโดยจิตวิญญาณของความเป็นไทยจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากดังนั้นเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยเราจะประณีตมากเราจะค่อยๆแกะสลักเราจะค่อยๆปรุงรสทีละน้อยจนกว่ามันจะได้รสที่พอดีอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่เราจะต้องพยายามเก็บรักษาแล้วก็เชิดชูแต่อย่างน้อยถ้าเรามีบันทึกของชาวต่างชาติเหล่านี้อีกหลายๆฉบับเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าเขาได้ชอบเมนูอาหารไทยอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราคงต้องมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เช่นเราต้องมาทดลองทำเราต้องมาทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนสอนอาหารเนี่ยได้ทดลองดูว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตารสชาติยังไง
1: ค่ะ
2: จะเป็นทางที่ถูกในการยกระดับอาหารไทยให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับ
1: เพราะมันก็จะแตกต่างนะอย่างที่เขาบอกว่าอาหารไทยแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนเวียดนามทำเห็นมันก็รสชาติก็ไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ทำให้คิดถึงแบบนั้นนะ
2: ความประณีตคือถ้าเราจะบอกว่าความประณีตคือสายเลือดของคนไทยก็ว่าได
1: ้ถูกต้อง
2: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่เราต้องพยายามปลูกฝังลงไปตลอดเวลาเลยว่าแม้ว่าจะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าจะอยู่ในโรงเรียนสอนอาหารก็ตามก็คือความประณีตมันเราไม่ได้รีบใส่เครื่องปรุงรสเราไม่ได้รีบแต่คนไทยจะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยแล้วชิมเราจะเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะค่อยๆใส่น้ำปลาทีละนิดแล้วชิมนะใส่น้ำตาลทีละนิดเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะแก้ลำบากมันจะแก้ไม่ได้อันนี้คือความประณีตเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้คนไทยประณีตนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารไทยเนี่ยจะกลายเป็นจุดเด่นที่ประเทศอื่นใดในโลกเนี่ยลบล้างไม่ได
1: ้ค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ปรีดีนะคะ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเอาเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังรู้สึกภูมิใจแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปแล้วก็มานั่งระลึกถึงมันมีอะไรสมัยก่อนเนี่ย200กว่าปีที่มันผ่านมาเนี่ยคือคนไทยอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานแต่ชาวต่างชาติกลับเสนอเป็นมุมมองให้ได้เห็นนะคะและอาหารไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยอาหารแต่ละจานจะมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งภูมิปัญญามีวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของอาหารไทยเรานั่นแหละนะคะที่ต่างชาติเขาชื่นชอบนะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสุกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์พานี่ก็รักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านน่ะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดตราธิวาสแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดตราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามอนศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0: ทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไป ทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเย

0: เมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25 และ26-24บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศ สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
2: รอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมส์เมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย
1: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
6: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
7: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่น และบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ความจริงคุณวิกรมกับผมพูดคุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะปรับตัวปฏิรูปตัวเองอย่างไรในหลายๆ รายการวันนี้จึงอยากจะชักชวนว่าสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยกันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวข้อวันนี้เลยนะว่าทำไมไทยยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าเอาไปทำให้เกิดเป็นความจริงดูจากที่ธนาคารโลกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่บอกว่าให้สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณวิกรมกับผมก็คุยเรื่องนี้มายาวนานว่าเราต้องเริ่มทันทีต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและมันสมองของคนไทยวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยเอาไว้ 3-4 หัวข้อเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมไทยเรายังย่ำอยู่กับที่เราต้องย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปครับลองย้อนฟังดูแล้วจะรู้ว่าคุณวิกรมกับผมแบ่งปันความคิดอ่านเรื่องอนาคตประเทศชาติตรงไหนยังไงครับที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับคุณวิกรม เรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตอนล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
2: เออไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณวิชัยบอกว่า40% ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
1: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรเนี่ยคือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต. อบจ.เทศบาลนะเขาก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณตอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน40% นะ 5,000 กว่าจาก 15,000 เนี่ย
2: โอ้โห
1: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.ประเทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำงานที่ตำแหน่งนี้เป็นยังอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิกรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
2: ผมคิดว่าคงมีคำ พูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอ้าเอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลองมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
1: เออ
2: เออแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เออเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้เหรอไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่เออประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนี่มีใครไหมที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่า
1: ก็ต้องเป็นนักเลงตาม
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: หรือเปล่า
1: ใช
2: ่เออฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไง เออถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้คุณวิชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ละแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกได้ดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษๆดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อ่ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออเนี่ยเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเออเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุวิชัยตอนนั้นยังอ้อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญนะ
1: แล้วดู
2: เ
1: ออ
2: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100 เหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านเติ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ
2: 1.5% โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะอะไรกันนั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลายสิบกว่า20ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะเติ้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปเติ้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงนึงนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเราเนี่ยยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
2: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งอะมั้งวันเนี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊สิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
2: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอาซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
2: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือ นะมาช่วยแบ็กอัพเขาหน่อยได้ไหมมาจ
1: อ
2: ยเนนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจ
1: อ
2: ยเนนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอาซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: อันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะกุลิชัยยังจำลีกวันยูได้ไหมลีกวันยูเนี่ยอีบ่อไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวันยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช่ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวอ๋อใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีลิสเซนินส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช่
2: อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
2: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนนี้ด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
2: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมา ทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่โตแค่ถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง 2% สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยผมไม่รู้ไงคุณวิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาดลงแม่น้ำ
1: ลงแม่น้ำ
2: เอ้าแล้วถามว่าอันนี้ความคิดอย่างนี้ถ้าไปให้คนสิงคโปร
1: ์
2: นะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
1: ม
2: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
1: ใช่ไห
2: มเอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำอ่ะไอ้อะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะอ่ะเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีอ่ะเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
1: อันตราย
2: ถ้าพระก็ดีคนทั่วไปก็ดีหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณชัยคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเหรอในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี
1: ้ถูกต้อง
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
1: ใช่
2: นะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
1: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่ละแล้วอัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้ลือไม่ได้อัวจะต้องให้อัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ มีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มั้งคุณดีชัย
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราอุ้มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ้มไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของเอียแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าให้เฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหมหรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: เลย
2: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมอง
2: แว่นไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหม แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ไม่ม
2: ีมีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: ไม่มีละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนด ไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมประโยชน์รุ่งสมัยแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเมฆขันแก้วที่บ้านของคุณเมฆที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีครับคุณสมเกียรติแท้มณีที่มาพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการเดินทางของสามฐานเสือที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาจนช่วง9โมง8โมงกว่าๆนะครับมาถึงนี้ก็บ่าย3โมงเพื่อจะได้ฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวฤทธ์นะครับคือท่านรองบิ๊กที่ได้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มาเคารพศพท่านแล้วก็ได้มาจัดรายการที่นี่นะครับซึ่งในวันนี้ผมคงจะไม่ได้นำอุปกรณ์ในการจัดรายการมาแล้วก็ฟังอยู่ทางสปท.อุบลราชธานีนะครับทาง FM 103.25 MHz อันนี้ทางสำนักประชาพันธ์เขต2นะครับโดยท่านวันนี้ท่านทั้งท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ท่านทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รองอธิบดีนะครับท่านดร.อภิทักษ์ นายสิริก็มาพร้อมกับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการนะครับต่างก็มาเป็นประธานในการได้สวดพระพิธรรมในวันนี้ด้วยแล้วพร้อมกับได้พบกับแฟนคลับของถนนดนตรีหลายท่านนะครับทั้งที่ติดตามทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้มีกิจกรรมของบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งแล้วก็นำมาออกอากาศทางช่อง NBT นะครับในทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยจะขอย้อนนำเทปบันทึกของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเดินทางแต่เหนื่อยพอสมควรนะครับเราคงจะต้องได้เข้าที่พักผ่อนวันนี้ยังมาใส่นอนที่บ้านคุณเมฆขันแก้วที่ตระการพืชผลอุบลราชธานีสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกันต่อไปแต่วันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับคุณสุริศสมนัทที่ได้ควบคุมเสียงในห้องศกที่วิภาวดีรังสิตในบรรยากาศของถนนดนตรีหลายพาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว3ชั่วโมงถึงนี้แล้วเดี๋ยวคงกลับไปกรุงเทพในอาทิตย์หน้าผมจะได้นำมาเรียนกับท่านผู้ฟังกันกับเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่อุบลราชธานีในช่วงเวลานี้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาทีสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยศรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีและปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสลับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับบนเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะ ณนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้นะครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับที่เมาลุงที่เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
2: ครับผม
1: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
2: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
1: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
2: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับ จนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นนึงด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตันแฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
1: ครับ
2: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปากใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี้ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
1: ม
2: าร้องให้ฟังบอกเออเอาเพลงเนี้ย
1: ชอบ
2: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนซาโลในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักใต้

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพินโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

ขอบคุณครับเอ๊ะวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้3ท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ1,000คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดครับพูดก่อนนะฮะ
0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง คือมันกล้องอะ
1: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
1: เออเล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอดครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พี่ชื่อพลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571 ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษนะผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ทีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นทีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันก็หยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดทนะ
1: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้เฮ้ยเล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: Goed maat, hè?
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องพดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโพเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีย์อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอะขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์ชนิดแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนั่นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: เดชพระผู้มีพระร่วมงานทางสถานอารันไปทำมาสัมพุทธิค
1: ุณพระองค์ยศสายทอง
0: พร้อมโดยพระธรรมมาทำหน้าที่ทางสถานอริยสงฆ์สาวกคนเจริญยศสายทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เปิดเกิดประโยชน์และความทุกข์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้เป็นวันจันทร์ก็จะพูดสองสถานีเวลา5 นาฬิกาก็พูดที่ที่สวต.แห่งนี้เวลา6 นาฬิกาก็พูดที่สวี3 วันอาจารย์มาประสาทพูดที่สวี4 วันแล้ว5 วันทั้งวันอาทิตย์พูดที่สวต.เมื่อวานก็พูดเรื่องจากคานุสติการเสียสละการบริจาคจากขาสละที่เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่การได้ท่านผู้ฟังก็คงได้ฟังไปแล้วก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าฟังก็มีประโยชน์ถ้าไม่ฟังก็ไม่มีประโยชน์ก่อนจะพูดเรื่องของธรรมะหรือแก้ปัญหาบางเรื่องที่โยมถามมาเมื่อวานนี้ อาจารย์เองก็ถามมาว่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่าด้วยกันก่อนที่จะพูดธรรมะก็ขอประกาศการบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อสามารถเชื้อเหลาเพิ่งเป็นน้องชายของอาจารย์มหาปราณหัตถาขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเขายาวหรือว่าคายทุ่งเขาสะบ้าแหละไม่เขายาวเขาสะบ้าติดเขาสะบ้าหรือเขายาวแต่ก็ใกล้กันนะข้ามคลองไปก็ถึงก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั้นแล้วก็กำหนดจำนักกิจศพในวันพุธที่16 กันยายน 2569ที่วัดเขาชันโตเวลาประมาณ13 นาฬิกาหรือบ่ายโมงอาจารย์มหาประสาทก็แจ้งมาเมื่อวานนี้ฉะนั้นผู้ที่มีความรู้จักมักคุ้นมีความเคารพนับถือก็ได้ไปบำเพ็ญกุศลศพและทำจำนักกิจศพกันตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วก่อนจะพูดเรื่องของธรรมะในเถรคาถาในปาราสยเถระเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยได้พูดนะรู้สึกว่าจะไม่มีเครื่องหมายว่าพูดพอตอนไหนยังไม่ได้พูดคือพูดพอตอน2555ที่สวทพูดแล้วเต็มนานแล้วท่านผู้ฟังคงจะลืมไปแล้วแหละเพราะว่ามันตั้ง2555ต้อง10 กว่าปีแล้วก็เหมือนกับลืมไปแล้วมันนานแล้ว อาจารย์มหาเนรสมบัติว่าถามปัญหาว่าถามปัญหาว่าพระโสดาพระโสดาบันนี่ว่าคนที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ได้ไหมไอ้คำถามอาตมาก็ไม่ได้เขียนกันแต่ว่ามันลักษณะนี้พระโสดาบันนั้นอาจจะบรรลุในชาตินี้ในปัจจุบันก็ได้แต่จะเน้นพิมพ์มาด้วยมันใกล้กับว่ามันไม่ได้เขียนไว้ปัญหาพระโสดาบันบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นชาตินี้ก็ได้หรืออีก7 ชาติก็ได้ถ้าบารมีแก่กล้าก็บรรลุอรหันต์ในชาตินี้ แล้วก็ถ้าบารมียังอ่อนอยู่ถ้าบารมีไม่เต็มก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็บรรลุอรหันต์ได้แต่ท่านถามอย่างไรถามเรื่องโสดาบันเนี่ยตมาไม่ได้จดไว้ก็ขอไปด้วยขอไปด้วยอันนี้อาจารย์มาเนี่ยเมื่อกี้มาไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวท่านพิมพ์มาเองเนี่ยนี่ก็เรื่องปัญหาและเรื่องปัญหาของคุณเที่ยงถือกลองคุณเที่ยงก็ฟังทางวิทยุทางไลฟ์สดถามว่าพระที่ปาราชิกแล้วสำเร็จจะบรรลุมรรคผลได้ไหมถามดีถามดีพระที่เป็นปาราชิกแล้วขาดจากความเป็นพระนี่บรรลุมรรคผลได้ไหมอาตมาบอกว่าถ้าศึกออกไปถ้าอยู่ในเพศพระเนี่ยไม่ศึกออกไปอย่างห่มจีวรหนูบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะอาบัติหนักจะต้องศึกไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือเหมือนกับเกิดใหม่อ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่รักษาศีล5เป็นปกติแล้วก็เจริญวิปัสสนาสามารถจะบรรลุมรรคผลได้โยมเที่ยงว่าเอาไหนพระเจ้าเหมือนตาลยอดด้วนแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุมันตาลยอดด้วนแล้วมันไม่สามารถที่จะงอกเจริญขึ้นมาได้อะยังอยู่ตายอดด้วยเราก็โค่นทิ้งเดียก็คือให้ออกจากความเป็นพระภิกษุดังที่ข่าวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์หรือในข่าวต่างๆปรากฏนะต้องศึกมาเป็นคารวาสแล้วก็เหมือนกับเกิดใหม่อ่ะพบก่อนเนี่ยทำขาดจากความเป็นพระแต่เหมือนเกิดพบใหม่อ่ะพอพบใหม่แล้วตั้งต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่รักษาศีลห้าถามว่าบวชเป็นพระได้อีกไหมไม่ได้แล้ว ในชาตินี้คือบวชเป็นพระไม่ได้เว้นแต่เปลี่ยนพบไปบวชเอาชาติหน้าก็บวชได้เป็นพระได้เปลี่ยนพบก่อนแต่ชาตินี้บวชได้แค่สามเณรบวชได้แค่สามเณรในชาตินี้เป็นสามเณรได้เป็นพระไม่ได้แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ไม่ได้รักษาศีลห้าแล้วเจริญวิปัสสนาเจริญมรรคมีองค์8สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยอาตมาก็ต่อไปโยมเที่ยงตาลยอดด้วนจริงแต่ว่าค้อนทิ้งเอาต้นใหม่คือตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรได้แต่ว่าคนที่จะอาบัติหนักแล้วก็จะมาเจริญวิปัสสนาต้องคนบุคคลนั้นต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิต้องมีศีลน่ะมันจึงจะเจริญวิปัสสนาขึ้นน่ะท่านไม่ได้ห้ามว่าขวางมรรคผลนิพพานนะท่านไม่ได้ห้ามว่าขวางมรรคผลนิพพานเป็นแค่ปาราชิกปาราชิกสี่เนี่ยไม่ได้ขวางมรรคผลนิพพานยังไปสวรรค์นิพพานได้อยู่แต่ต้องเปลี่ยนเพศแต่ผู้ที่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าก็คือคนที่ทำอนันตริยกรรมถ้าฆ่ามารดาฆ่าบิดาทำโลหิตของพระเจ้าให้อ้ออย่างสองให้แตกจากกันพวกนี้หรือสังฆเภทไม่สามารถที่จะปล่อยสวรรค์นิพพานห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแต่คนที่อาบัติหนักนี่ท่านไม่ได้ห้ามสวรรค์นิพพานนะแต่ต้องศึกออกมาก่อนเนี่ยอาตมาก็ตอบให้แกก็ของเข้าใจอาจารย์มหาเนรสมบัติถามว่าพระที่เป็นปาราชิกสละภูมิของปฏิบัติธรรมแล้วเรียกอ่านไม่ชัดกันเพราะอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอบให้ใหม่ก็แล้วกัน ค่อยต่อให้ใหม่ก็แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ไกลทางไลน์สดอยู่ไกลก็มันอ่านไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอบใหม่นะเราไปวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องเทระคาถา ตามพระบาลีด้วยเป็นไทยด้วยเรื่องนี้ก็ต้องฟังให้ดีว่าด้วยการไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษ การไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษการไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษฉะนั้นเรามีอินทรีย์ไว้ทำไมมีอินทรีย์ไว้ทำไมพระรูปนี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าท่านกล่าวคาถาว่าอย่างไรท่านกล่าวคาถาว่าสมณัสสะอาหุจินตาปาราสยัสสะภิกขุโนท่านกล่าวว่าความคิดได้มีแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าปาราสยะผู้เป็นสมณะสมณัสสะนี่อาหุจินตาปาราสริยะยัตสะภิกขุโนความคิดได้มีแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าปาราสริยะผู้เป็นสมณะสมณัสสะนี่คือเป็นสมณะอาหุจินตาคือความคิดนะปาราสริยะยัตสะภิกขุโนก็คือเป็นชื่อของภิกษุได้มีแล้วความคิดเนี่ยได้มีแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าปาราสริยะผู้เป็นสมณะนี่ความคิดเกิดขึ้นนะพระอรหันต์ท่านก็คิดแต่ว่าคิดในเรื่องที่เป็นธรรมะเอกกัตระนิสินนัตระนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวเอกะกัตระนี่เอกะแปลว่าผู้เดียวอะนิสินนัตระนั่งแปลว่านั่งอะนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มีหลายท่านมีคุณอภรคุณครบพรแม่ชีกุมารีจันมณีสมบัติคุณเที่ยงหลายท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่เอกกัตระนิสินนัตระนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวคนนั่งอยู่แต่ผู้เดียวมีความคิดแต่คิดอย่างพระอรหันต์นะคิดอย่างพระอรหันต์นะปะวิวิตัสสะชายิโนนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวมีจิตสงบสงัดปะวิวิตัสสะนิชายิโนนี่แปลว่ามีจิตสงบสงัดเพ่งฌานฌายิโนนี่แปลเพ่งนะเพ่งฌานนะปาวิวิตัสสะมีจิตสงบสงัดเพ่งฌานนี่แปลให้ที่อาตมาแปลไปต้องการจะบันทึกเข้าในโทรศัพท์และคุณเจริญยศก็บันทึกไว้ให้ด้วยปาวิวิตัสสะฌายิโนนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวมีจิตสงบปาวิวิตัสสะนี่แปลว่ามีจิตสงบสงัดนะสงัดฌายิโนเพ่งฌานนี้เป็น4บาท1คาถาเนี่ยนี่ท่านกล่าว4บาท1คาถาเนี่ยที่พูดนี่ไปเป็น4บาทนั่นเอง1คาถาแล้วท่านกล่าวหลายคาถาก็ฟังเรื่อยๆไปก็แล้วกันแล้วก็กล่าวเป็นคาถาที่สองสี่บาทที่สองในคาถาที่สองว่ากิมานุปุพังปุริโสบุรุษพึงทำอะไรโดยลำดับว่าบุรุษนี่พึงทำอะไรโดยลำดับป่ะกิมานุปุพังปุริโสว่าบุรุษพึงทำอะไรโดยลำดับนี่ท่าน ท่านถามเองตอบเองอ่ะเก่งวัดตังเก่งสมาจารังเพิ่งประพฤกวัดอย่างไรประพฤกมารยาทอย่างไรประพฤกวัดอย่างไรประพฤกมารยาทอย่างไรอัตโนกิจการัสสะจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนี่เป็นหัวใจสำคัญนะก็เข้าประเด็นหัวใจสำคัญว่าพึงประพฤกวัดอย่างไรเก่งวัดตังอ่ะเก่งสมาจารังอ่ะเก่งวัดตังก็คือเก่งนี่อย่างไรเป็นคำถามวัดตังก็คือประพฤกวัดอย่างไรแล้วก็ประพฤกษ์สมาจารย์อย่างไรสมาจารังคือประพฤกษ์สมาจารย์อย่างไรท่านเมื่อถามอย่างนี้ท่านก็วิสัชนาโดยท่านเองว่าอัตโนกิจการัตระจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนะชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนี่ก็ต้องว่าตามลำดับไปแล้วกันช้าก็ไม่เป็นนิยมช้าหน่อยไม่ต้องรีบพอพูดได้อีก5วันเนี่ย5วันทั้งวันนี้นัจจักกินจิเวเหทาเยและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆถ้าพระที่ประพฤติวัดประพฤติมารยาทนะชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนประพฤกวัดอะประพฤกวัดก็คือประพฤกอะไรประพฤกวัดประพฤกศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัดเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนะถ้าพระที่บวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤกวัดไม่ประพฤกมารยาทก็ชื่อว่าไม่ทำกิจของตนในหัวใจสำคัญของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หนึ่งประพฤกวัดสองประพฤกมารยาทสมาจารก็หมายสมาจารังก็คือประพฤกมารยาทอัตโนกิจการัสสะจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนเนี่ยคนจะทำกิจหรือไม่ทำกิจก็อยู่ที่สองอย่างนี้หนึ่งวัดตังสองสมาจารังถ้าประพฤกวัดประพฤกมารยาทจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ท่านกล่าวเนี่ยท่านกล่าวเมื่อตอนท่านสำเร็จมรรคผลแล้วอ่ะแล้วก็ท่านกล่าวต่อไปว่านักกินจิเวเหทาเยและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆ เนี่ยถ้าทำประพฤกวัดประพฤกมารยาทแล้วชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆนะถ้าไม่ประพฤกวัดไม่ประพฤกมารยาทไม่ประพฤกศีลวัดไม่ประพฤกสมาธิวัดไม่ประพฤกปัญญาวัดก็ชื่อว่าไม่ได้ทำกิจของตนเมื่อไม่ได้ทำกิจของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้เบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นคาถาที่สองที่ท่านแสดงว่าสี่บาทนี่มีทีบาทนะบาทสุดท้ายก็นะจะกินจิวิเหทะเยเชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆถ้าเราประพฤกวัดประพฤกมารยาทเชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆจะเป็นพระก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามถ้าประพฤกได้ตรงอย่างนี้แล้วเชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆนี่พูดไปพูดมา19นาทีแล้วเอาว่าอีกต่อไปว่าอีกต่อไปแล้วก็ท่านแสดงว่าอินทริยานิสารคะอินทริยานิมนุษย์สานังอินทริยานิมนุษย์สานังหิตายะอาหิตายะท่านพูดถึงคาถาที่สามบาทที่ที่สอง 4 32น่ะนี่พ้นมา8บาทแล้วอันนี้ข้าวบาทขาตัดที่3บาทที่4เริ่มบาทที่4 ว่าอินทริยานังอินทริยานังมนุษยานังหิตายะอาหิตายะจะเอ็นเจทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายในอินทรีย์เนี่ยเรามีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายอินทรีย์คืออะไรก็คืออินทรีย์หกหรือทวารหกหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์

รักษาอินทรีย์ไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษแต่รักษาอินทรีย์นี่จะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ฉะนั้นท่านจึงพูดว่าอินทรีย์ทั้งหลายอินทริยานิมนุษยานังหิตายะอาหิตายะอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีคือไปเอาอินทรีย์นี่ไปทำความชั่วไปทำบาปเอาตาไปทำบาปเอาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าใจไปทำบาปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ที่ตะเก่าเนี่ยมีทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์อย่างไรท่านก็กล่าวว่าอารักขิตานิอาหิตายะอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นี่ท่านแสดงไว้ชัดนะอารักขิตานิอาหิตายะอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อารักขิตายะคือไม่รักษาถ้ารักขิตายะรักษาอาหิตายะย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะไม่รักษาเพราะนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราจะให้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่รักษาตามีแล้วเพียงแต่เห็นอย่างเดียวแต่ไม่ได้รักษาตามันก็ไม่มีประโยชน์หูได้ยินอย่างเดียวไม่รักษามันก็ไม่มีประโยชน์จมูกลิ้นกายใจไม่รักษาก็ไม่มีประโยชน์ท่านจึงกล่าวว่าอารักขิตานิอาหิตายะอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อินทรีย์ไม่รักษาไม่เป็นประโยชน์นะฉะนั้นพระเจ้าตรัสรู้นี่มาแสดงอินทรีย์แล้วก็ให้รักษาอินทรีย์มาแสดงทวารหกอินทรีย์หกหรือว่ามาแสดงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมสัตว์เดชานมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์ก็มีทางคนผ่านทางบัณฑิตมีด้วยกันทั้งนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกันทุกรูปทุกนามแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นเพื่อประโยชน์แล้วก็แสดงต่อไปว่ารักขิตานิหิตายัจจะอินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่ต้องรักษานะถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้ประโยชน์เป็นอินทรีย์ที่โมฆะว่างเปล่าจากประโยชน์นะคือมีมานานแล้วอินทรีย์แต่สัตว์โลกไม่เคยได้รักษาส่วนมากอะไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยอินทรีย์คือมีอินทรีย์แต่ประมาทในอินทรีย์เนี่ยประมาทก็คืออะไรอะรักขิตานิอาหิตายะประมาทคือไม่รักษาถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้ประโยชน์เป็นโทษมีตาเอาไปดูในสิ่งที่เป็นอกุศลมีหูไปฟังที่สิ่งที่เป็นบาปมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เอาไปประกอบอกุศลแต่ว่าถ้ามีอินทรีย์แล้วเป็นผู้รักษาก็คือเอาอินทรีย์นี้ไปทำกุศลเอาอินทรีย์นี้ไปพึ่งพรหมจรรย์ถือว่าเป็นประโยชน์ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ารักขิตานิหิตายัจจะอินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่เป็นคาถาที่สามครบสี่สามสี่สองสี่สองบาทนั่นเนี่ยเอาดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนออก26นาทียมเอาอย่างพูดได้อีกอ่ะ อย่างพูดได้อีกนี่พูดถึงสามคาถา12บาทเป็นหัวใจสำคัญทั้งนั้นเนี่ยอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นะแก่มนุษย์ทั้งหลายอะอารักขิตานิอาหิตายะอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นะแต่ถ้ารักขิตานิหิตายะอินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่จบในคาถาในสามคาถา12บาทเนี่ยสามคาถา12บาท

แล้วก็อย่างอีก3นาทีเอาต่ออีก1คาถาก็แล้วกันก็มีหลายคาถาเนี่ยคาถาที่4ว่าอินทริยาเนวะสารขังอินทริยาเนวะสารขังบุรุษที่รักษาคุ้มครองอินทรีย์บุรุษที่รักษาคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละบุรุษที่รักษาคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละอินทริยาเนวะสารขังอินทริยานิจะโคปยังบุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละอัตโนกิจจักการิสะชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนี่คือถ้ารักษาอินทรีย์คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจแหละนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนนะให้เข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าอินทรีย์ที่ไม่ได้รักษาไม่คุ้มครองชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำกิจของตนแต่ถ้าคุ้มครองอินทรีย์รักษาอินทรีย์ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนเมื่อทำกิจของตนแล้วเป็นไรนาจากกินจิเวเหตาเยเชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆพอทำกิจของตนแล้วชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆที่เบียดเบียนคนอื่นเพราะไม่ได้ทำกิจของตนฉะนั้นท่านผู้กว้างทั้งหลายเรามีอินทรีย์แล้วเพิ่งประพฤติวัดปฏิบัติอินทรีย์มีมารยาทในอินทรีย์มารยาทในการเห็นมีมารยาทเวลาเห็นก็มีมารยาทนะมีมารยาทก็คือมีสติสตินี่เป็นผู้ทำให้อินทรีย์ของตนมีมารยาทเห็นก็มีสติสัมปชัญญะได้ยินก็มีสติสัมปชัญญะรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็มีสติสัมปชัญญะนึกคิดก็มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นผู้ประพฤติวัดแล้วชื่อว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยไม่เบียดเบียนใครๆอ่ะนาจักกินจิวิเหตเยชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆนี่เป็นคาถาที่ที่ก็จบแล้วท่านแสดงต่อไปอีกนะท่านแสดงต่อไปอีกก็ค่อยพูดพอหมดเวลาพอดีหมดเวลาได้เวลา30นาทีประเดี๋ยวก็จะพูดที่ทวีอีกเอาทีนี้อาจารย์เนนถามว่าพระที่เป็นปราชิกสละภูมิแล้วปฏิบัติและปฏิบัติบรรลุมรรคผลหมายถึงมรณภาพดับระดับโสดาบันหมายถึงมรรคของพระโสดาบันหรือสูงไปกว่านั้นได้หรือไม่ได้หรือได้แค่โสดาบันถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็ถึงอรหันต์ได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยขอให้เป็นโสดาบันอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เกิน7ชาติจะได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็ตอบแล้วเพราะท่านพิมพ์มาอาตมาก็อ่านให้ฟังแล้วว่าถึงเป็นปริคิดแล้วออกมาก็ทำมาสำเร็จโสดาบันได้ไม่ได้ถ้าตั้งต้นใหม่เริ่มต้นสำรวมอินทรีย์ใหม่จะเริ่มวิปัสสนาใหม่มีศีลบริสุทธิ์รู้แนวทางแห่งการปฏิบัติก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็สำเร็จอรหันต์ได้แต่ว่าจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบารมีของตนเท่านั้นเอาแล้ววันนี้พูดตอบปัญหาหมดแล้วนะเนี่ยอย่าเน้นพิมพ์มาแล้วก็ขอขอบคุณคุณโยมเที่ยงถือครองอาจารย์มณีสมบัติที่ได้ถามปัญหามาก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยวันนี้ต้องลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันที่ระเบียบ6โมงวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทในอินทรีย์ดังที่กล่าวมาแล้วจงบังเกิดเมตแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
9: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
3: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
10: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศสมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปรายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสัก 3:30 น
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้ก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอนิโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอนิโญก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สัก6 โมงเย็นค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40 รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ6 โมงเย็นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้งนะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2 หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนะคะของตัวอาคารเพื่อจะประเมินความปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปใช้พื้นที่ล่าสุดอย่างที่ได้นำเสนอไปก็คือสามารถคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการเรียกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคือสำลักควันนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรวมไปถึงอปพร.อส.นะคะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: การสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเรียนไปนะคะว่าท่านนั้นเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่า TCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas TechBangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อทั้งหมดนี้ครอบคลุมในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคของพลังงานต่อไปค่ะ
0: โหนาฬิกา17นาทีไปตามดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศว่าจะปรับอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะเริ่มกันนะคะวันที่15ก็คือพรุ่งนี้ขณะที่ราชกิจจาก็ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะลิตรละ2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลก แล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 15/2562 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับน้ำน้ำมันลงก็ปรับลงก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของ ขออภัยนะคะการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยคือมุ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนซึ่งยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนนั้นต้องต่อใบอนุญาตและก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
0: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะอาบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงชยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกุลนะคะพี่ปีพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรสังไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่กุลทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะหนนาฬิกา22นาทีมาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะ รายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพ

0: ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะคะว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นและก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอว์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกองไก่ซื้อมา
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
0: ่ตัวเลขติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
1: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: เป็น 400,000
1: เป็น 400,000 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
0: อืมค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกน
1: ี้อันนี้ก็ข่าวดังมาก
0: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
1: ทิชโชตนะกับแล้วก็สีกาเอ๋
0: ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงินโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบียดบังเงินจากวัดพุทธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะคะและนางสาวป ุญยวีศรีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชคนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาใน

0: นามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะคะว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนสิกาเอรวยชำประมาณ200กว่าล้าน
0: ค่ะ
1: เฉพาะที่โชติเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเอเงินสดทองคำนาฬิการูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านอะเงินสดอีก138ล้านอะ
0: จ้ะ
1: โอ้เยอะมากเลยฟังอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกเอ้ารอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัส จะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไปโดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media valueและผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน ในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่ 1. ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพ พียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญาไม่อย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTPท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ผมนาฬิกา54นาทีค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะพี่สุนทรรายงานมาพี่ปราโมทขอบคุณมากเลยที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันส่วนพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกครับฝนตกต่อเนื่องมา20,000แล้วนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะเมื่อคืนตีสองฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจม่วยที่ไหนนะ
1: อ่างทอง
0: อ่างทองอะไรนะเอาป่าโมกป่าโมก
1: ป่าโมกอ่างทอง
0: ป้าวันดีนี่พิกัดเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองไม่มีฝนค่ะตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้อากาศดีดีขอบคุณมากนะคะนี่คือข่าวยามเช้าเราก็เสิร์ฟกันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็ทักทายแฟนรายการกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไปดูกันหน่อยมีงานหลายจังหวัดเนี่ยเขาจัดงานกันอยากจะให้ไปกันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ลางศาสตร์เอ้ยลองกองของ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
1: หวานฉ่ำหวานฉ่ำ
0: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
1: อุตรดิตถ์อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
1: เมืองชลวัน
0: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
1: มันไม่มีอะไร
0: นี่เคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชลวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ชลวันอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมืองพิจิตรใช่ไหมชลวัน
1: เมืองพิจิตร
0: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
1: ทุกอย่าง เหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกเต็มเลย
0: นกอะไรคะ
1: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
0: นี่
1: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
0: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าเอาไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
1: ค่อยๆชิมนะ เพราะว่ามันหวาน
0: เหรอ
1: ลอง
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างๆดิฉันเน
1: ี่
0: ย
1: ค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
1: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
0: จริงหรอ
1: มากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: นะ
1: อ่ะไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24ถึง25กันยายน มาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคาฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม30ถึง31ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน13ถึง14พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20ถึง22พฤศจิกายนมาอีกหนึ่งงานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25ถึง26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8ถึง9มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินัน ใช่ใช่
1: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
0: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจนจีรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
1: ค่ะ
0: อ่ะวันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่นแล้วบอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบ